่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-06669-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-154

0: ร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจ
1: ประเทศไทยเปิดตัว Bangkok Blueprint พิมพ์เขียวกรอบความร่วมมือป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์และอาชญากรรมทางการเงินดิจิทัลระดับสากลในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
2: นายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดตัว Bangkok Blueprint for Resilience Financial Service พิมพ์เขียวกรอบความร่วมมือระดับสากลในการป้องกันและรับมือภัยคุกคามไซเบอร์และอาชญากรรมทางการเงินดิจิทัลอย่างเป็นทางการในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยมีแนวทางป้องกันภัยคุกคามทางดิจิทัลตั้งแต่ต้นทางมีกระบวนการติดตามเงินคืนให้แก่เหยื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างประเทศและออกแบบกรอบนโยบายให้รองรับกับกฎหมายและขีดความสามารถที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศพร้อมทั้งเปิดทางให้นำประสบการณ์ไปต่อยอดและพัฒนามาตรฐานสากลในอนาคตนายวิชัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.กล่าวว่าการเงินดิจิทัลเติบโตอย่างรวดเร็วและเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแต่ก็นำมาซึ่งความเสี่ยงโดยเฉพาะปัญหาการช่อโกงและหลอกลวงออนไลน์ซึ่งในปี2566สร้างความเสียหายทั่วโลกสูงถึงกว่า 442,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับประเทศไทยจากการดำเนินมาตรการเชิงรุกส่งผลให้มูลค่าความเสียหายจากการช่อโกงทางการเงินลดลงอย่างต่อเนื่องจากกว่า 43,000 ล้านบาทในปี2567เหลือเพียงกว่า 9,000 ล้านบาทในช่วงครึ่งแรกของปีนี้สะท้อนถึงประสิทธิภาพของมาตรการและการตอบสนองที่ทันท่วงทีทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้ขับเคลื่อนวาระการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและครอบคลุมควบคู่กับพิมพ์เขียว Bangkok Blueprint
3: Bangkok Blueprintจะเป็นหลักการว่าแต่ละประเทศที่ต้องการแก้ไขปัญหานี้ต้องทำยังไงข้อหลักก็คือการต้องเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานในประเทศแล้วก็เชื่อมโยงกันนอกประเทศแต่ประเทศที่มีปัญหาก็ส่วนมากจะนำไปใช้แล้วก็เป็นข้อดีคือชื่อ Bangkok Blueprintก็จะติดยึดโยงอยู่กับเรื่องนี้อีกหลายปีครับด้วยความที่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่หยิบมาโดย World Bank IMF นะครับเป็นคนเริ่มต้นคิดว่าอยากทำเรื่องนี้ส่วนเราเองเราก็อยู่เป็นหนึ่งใน4ประเทศที่ทำเรื่องนี้มานานพอสมควรหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงท่าน MD ของ IMF ด้วยนะครับก็พูดให้ความชื่นชมเรานะครับที่เรามาทำเรื่องนี้ในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ตัวเลขของความเสียหายก็ลดลงมาก
2: ขณะที่นางคริสตาลีน่ากองเกียวว่ากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ร่วมสนับสนุน Bangkok Blueprint ไปบูรณาการการใช้อย่างเป็นรูปธรรมทั่วโลกเพื่อสกัดภัยการเงินไซเบอร์พร้อมนำเสนอหลักการ3ประการในการรับมือได้แก่การสื่อสารเชิงรุกจากระดับผู้นำประเทศการให้ความสำคัญกับระบบป้องกันล่วงหน้าเป็นอันดับแรกและการสร้างระบบนิเวศการบรรเทาผลกระทบที่ทุกภาคส่วนต้องรับผิดชอบโดยเน้นย้ำว่าหากไม่เร่งแก้ไขประชาชนอาจหมดความเชื่อมั่นและหันกลับไปกักเก็บเงินสดนอกระบบด้านนางอันซูล่าคารกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank ระบุว่าอาชญากรรมไซเบอร์ส่งผลกระทบรุนแรงต่อทุกกลุ่มตั้งแต่ผู้ที่มีรายได้น้อยไปจนถึงกลุ่มวิชาชีพชั้นนำสถาบันการเงินจึงต้องเร่งยกระดับการวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าเพื่อสกัดกั้นความผิดปกติและบัญชีม้าอย่างทันท่วงทีนพศรแก้วคำรายงาน
4: นอกจากนี้ยังมีเวทีคู่ขนานของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ภาคส่วนต่างๆร่วมนำเสนอยุทธศาสตร์ผลักดันเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างชาญฉลาดควบคู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน Future Ready Economy ณศูนย์การค้าสยามภารกรซึ่งเป็นเวทีคู่ขนานอย่างเป็นทางการของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 โดยประกาศยุทธศาสตร์ Future Ready Thailand ที่มุ่งเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจไทยจากการเติบโตแบบเดิมสู่การเติบโตอย่างชาญฉลาดและยั่งยืนรัฐบาลเตรียมยกระดับจุดแข็งเดิมสู่เครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ทั้งการใช้เทคโนโลยีผลักดันภาคการเกษตรสู่การเป็นผู้ผลิตอาหารแห่งอนาคตการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลมายกระดับภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าระดับโลกตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่มในภาคสาธารณสุขการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์เช่นเดียวกับกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศรวมกับคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียแปซิฟิกองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติและประเทศอินโดนีเซียจัดงานเสวนาระดับสูงในหัวข้อการเปลี่ยนแปลงระบบผลิตอาหารการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนผ่านการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสะอาดโดยนายอรรถยุทธ์ศรีสมุทรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานฝ่ายไทยกล่าวว่าเป็นโอกาสของไทยในการแลกเปลี่ยนมุมมองและแนวคิดด้านการพัฒนากับนานาชาตินำไปสู่ผลประโยชน์ที่เกิดกับประเทศที่กำลังพัฒนาและชาติสมาชิกอาเซียนสะท้อนบทบาทไทยในฐานะสะพานเชื่อมระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศที่กำลังพัฒนา
6: เราก็อยากจะใช้โอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่นะครับมีผู้เชี่ยวชาญนะผู้แทนจากประเทศต่างๆมาร่วมจำนวนมากเนี่ยเราก็อยากจะจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับเพราะว่าแต่ละประเทศเนี่ยก็มีระดับการพัฒนามีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันเวลาเดียวกันเราก็พยายามรักษาความเป็นประเทศไทยนะเป็นตัวเชื่อมระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วกับประเทศกำลังพัฒนาเป็นประเทศสายกลางนะฮะที่ไม่ได้สุดโต่งในทุกเรื่องแล้วก็สามารถที่จะเอาความรู้ของประเทศต่างมาคุยกันนะมาสร้างประโยชน์ให้ประชาชน
5: ขณะที่นางสาวธิดารัตน์ยิ่งเจริญที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดการประชุมระดับนานาชาติด้านแรงงานจัดโดยสภาเศรษฐกิจโลกหรือ WEF ร่วมกับองค์การ International Justice Mission เพื่อหารือแนวทางนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Datamาใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานบังคับและการค้ามนุษย์เช่นใช้ AI และข้อมูลช่วยตรวจจับรูปแบบการหลอกลวงจัดหางานพัฒนาระบบคัดกรองและคุ้มครองผู้เสียหายรวมถึงผู้ที่ถูกบังคับให้กระทำความผิดปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยโดยติดตามประกาศเตือนภัยและอพยพทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าขณะนี้บางพื้นที่มีฝนตกโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคใต้ปภ.จึงขอเตือนประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยโดยให้ติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยคอยสังเกตสัญญาณผิดปกติทางธรรมชาติให้เร่งยกของขึ้นที่สูงย้ายสัตว์เลี้ยงและยานพาหนะไปไว้ในจุดที่ปลอดภัยนอกจากนี้ให้จัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคยารักษาโรคเอกสารสำคัญและกระสอบทรายเสริมแนวคันกั้นน้ำรอบบ้านให้แข็งแรงหากเกิดน้ำท่วมขังภายในบ้านให้ตัดกระแสไฟฟ้าทันที
4: รัฐบาลจัดโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลัง plusวงเงิน 50,000 ล้านบาทกู้ได้สูงสุด3ล้านบาทผ่อนนาน40ปีเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและปานกลางให้มีบ้านเป็นของตนเองนางสาวลดิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลจัดโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลัง plus วงเงินรวม 50,000 ล้านบาทให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางมีโอกาสเป็นเจ้าของบ้านได้ง่ายขึ้นโดยสนับสนุนการซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน3ล้านบาทกู้ได้สูงสุดรายละ3ล้านบาทผ่อนชำระได้นานถึง40ปีพร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษที่เหมาะสมกับความสามารถในการผ่อนชำระโดยจะเปิดให้ยื่นขอสินเชื่อได้จนถึงวันที่30ธันวาคม2573คาดว่าโครงการนี้จะช่วยเพิ่มเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจถึง 125,000 ล้านบาท
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
2: ใครกำลังวางแผนเที่ยวช่วงปลายปีนี้เตรียมปักหมุดอุดรธานีไว้ได้เลยเพราะวันที่1พฤศจิกายน2569นี้ประเทศไทยกำลังจะเปิดงานใหญ่ระดับนานาชาติมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี2569ขณะนี้การเตรียมพื้นที่ทางอาคารระบบสาธารณูปโภคและงานภูมิสถาปัตย์คืบหน้าแล้วกว่า 96% พร้อมเร่งเตรียมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินิทรรศการด้านวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงสวนนานาชาติและสวนจากองค์กรต่างๆเพื่อเตรียมต้อนรับประชาชนและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนอกจากความสวยงามของพืชพันธุ์และสวนหลากหลายรูปแบบแล้วภายในงานยังมีกิจกรรมการสัมมนาการประกวดต่างๆให้เที่ยวชมและเรียนรู้ตลอดการจัดงานพร้อมเตรียมความพร้อมด้านการเดินทางสิ่งอำนวยความสะดวกและการรักษาความปลอดภัยสำหรับผู้เข้าชมงานนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิตสายสัมพันธ์แห่งผู้คนสายน้ำและพืชพันธุ์สู่การดำรงชีวิตที่ยั่งยืนจัดเต็มกว่า4เดือนตั้งแต่1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดตำบลกุดสะอำเภอเมืองอุดรธานีปลายปีนี้ใครยังไม่มีแผนเที่ยวลองชวนครอบครัวและคนที่คุณรักไปสัมผัสอีกหนึ่งงานใหญ่ของประเทศไทยกันค่ะเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปพบกันที่มหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี2569สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: รำลึกถึงคุณงามความดีและเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมในงานวันหม่อมงามจิตรบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่38ประจำปี2569 18ตุลาคมนี้ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 11:00 นเป็นต้นไป
1: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของพลโทยายาซารีโฆษกกองทัพกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านที่ระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตีเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานหลายแห่งของซาอุดีอารามโกซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันและก๊าซธรรมชาติแห่งชาติของซาอุดีอาระเบียรวมทั้งท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองทัพขออภัยครับเพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดีอาระเบียโจมตีเป้าหมายทางทหารในหลายพื้นที่ของเยเมนรวมถึงกรุงซานาซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มกบฏฮูตีพลโทซารียังให้คำมั่นว่ากลุ่มกบฏฮูตีจะยังคงดำเนินปฏิบัติการโจมตีในดินแดนของซาอุดีอาระเบียต่อไปในอีกไม่กี่วันข้างหน้าโดยมุ่งเป้าไปที่สนามบินและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานอย่างไรก็ตามทางการซาอุดีอาระเบียยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวในตอนนี้
4: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายอเล็กซานเดอร์โนวักรองนายกรัฐมนตรีรัสเซียที่กำกับดูแลด้านพลังงานโดยกล่าวหาว่ากองทัพยูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีโรงกลั่นน้ำมัน2แห่งในแคว้นซาราตอฟและแคว้นรีซานทางตะวันตกของรัสเซียเมื่อวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นพร้อมเน้นย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่ายูเครนเป็นฝ่ายที่ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศไว้เมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาด้านใดดามิโตรลิตวินที่ปรึกษาประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนระบุว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นการกล่าวเท็จพร้อมยืนยันว่ากองทัพยูเครนมุ่งเป้าโจมตีศูนย์ข้อมูลและสถานที่อื่นๆที่ไม่ใช่โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของรัสเซีย
1: นางมอสเบรชองโฆษกรัฐบาลฝรั่งเศสกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครองผู้นำฝรั่งเศสเชื่อว่ามีกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองแสวงหาประโยชน์จากการชุมนุมประท้วงนักเรียนมัธยมปลายทั่วประเทศที่ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาในช่วง3สัปดาห์ที่ผ่านมาจนนำไปสู่เหตุการณ์ความรุนแรงและส่งผลให้โรงเรียนหลายแห่งต้องปิดการเรียนการสอนโดยผู้นำฝรั่งเศสกำชับให้รัฐบาลจัดทำมาตรการตอบสนองที่เป็นรูปธรรมต่อเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นจากการประท้วงให้เสร็จสิ้นภายในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าขณะที่นายกรัฐมนตรีเซบาสเตียนเลอกอนูแห่งฝรั่งเศสเปิดเผยว่านักเรียนมัธยมเกือบ250รายได้รับบาดเจ็บจากเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นระหว่างการประท้วงครั้งนี้ด้านกระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสยืนยันว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติฝรั่งเศสดำเนินการสอบสวนกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้ความรุนแรงกับกลุ่มผู้ประท้วง36ครั้ง
4: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขเคนยาเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่าเคนยาพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวรายที่2แล้วโดยผู้ติดเชื้อรายนี้ซึ่งเป็นสมาชิกครอบครัวของผู้ติดเชื้อรายแรกที่เสียชีวิตแล้วอยู่ระหว่างการกักตัวทางการแพทย์ก่อนจะเริ่มแสดงอาการเมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ยังไม่พบหลักฐานการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวเป็นวงกว้างภายในชุมชนของเคนยาขณะเดียวกันศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาและองค์การอนามัยโลกเรียกร้องให้ประเทศในทวีปแอฟริการ่วมกันดำเนินมาตรการเพื่อรับมือกับการแพร่ข้อมูลบิดเบือนที่กำลังบั่นทอนความพยายามในการควบคุมและรับมือการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: ความเคลื่อนไหวครับนักกีฬาพาราทีมชาติไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นซึ่งเจ้าภาพจัดการแข่งขันทั้งหมด18ชนิดกีฬาชิง492เหรียญทองทัพไทย265คนเข้าร่วมครบทุกชนิดกีฬาในส่วนของพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นในวันที่18ตุลาคมที่สนามกีฬาปาโลมะมิซูโฮะโดยทัพไทยเลือกให้จักรินดามูนีนักเกเรทาพาราทีมชาติไทยผู้พิการทางสายตาคลาสที่13เจ้าของ2เหรียญทองมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่4ที่เมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นผู้ถือธงชาติไทยนำขบวนนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามโดยจักรินดามูนีกล่าวว่าเป็นเกียรติที่ได้รับหน้าที่ถือธงชาติไทยส่วนในการแข่งขันจะลงสนาม2รายการเป็นการป้องกันแชมป์วิ่ง100เมตรและ400เมตรคลาสที่13ขณะที่การกีฬาแห่งประเทศไทยได้เปิดศูนย์ให้บริการอำนวยการและศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาหรือศูนย์ไทยเฮ้าที่เมืองนาโกย่าเพื่อให้บริการนักกีฬาในด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและโภชนาการอย่างเต็มที่โดยมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ทัพนักกีฬาไทยวางเป้าหมายไม่น้อยกว่าครั้งที่แล้วที่ทำไว้27เหรียญทองการแข่งขันแบดมินตันเดนมาร์กโอเพ่น2026ในรอบแรกหญิงเดี่ยวสุภนิดาเกตทองมืออันดับ26ของโลกพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้ให้กับบุตรีกุสุมาวารานีมืออันดับ6ของโลกจากอินโดนีเซีย0ต่อ2เกม16 21และ13ต่อ21หยุดเส้นทางเพียงรอบแรกขณะที่คู่ผสมพักพลเชียรรัศกุลกับซัตเซรีจารัตนชัยแพ้ให้กับเหลียวกวงเฮงกับซูยินหุยจากไต้หวัน16ต่อ21ทั้ง2เกมตกรอบไปเช่นกันวอลเลย์บอลชายหาดรายการ AVC Beach Tour Doha Open 2026ที่เมืองโดฮาประเทศกาตาร์ในรอบชิงชนะเลิศทีมหญิงธาราวดีนาราพรพัฒน์กับวราภีรัชยากรก้องพบสรุตตาวดีคู่มือวางอันดับ3ของรายการดีกรีเหรียญทองเอเชียนเกม2026ตบเอาชนะคู่มือวางอันดับ1จากญี่ปุ่นอาซามิชิบะกับเรกะมูรากามิไปได้2ต่อ0เซต 21-19 21-12 คว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จนับเป็นการคว้าแชมป์อย่างต่อเนื่องหลังจากเพิ่งคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมมาได้เมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาและถือเป็นแชมป์รายการที่4ในปีนี้ของทั้งคู่นายมงคลมิวรรณรัตน์อธิบดีกรมพละศึกษามอบโอวาทกับคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ก่อนเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงชนะเลิศนักเรียนโลกระหว่างวันที่17ถึง26ตุลาคมณเมืองซูโจสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยทัพนักเตะไทยชุดนี้มีจำนวน20คนโดยมีโค้ชต้นสุกฤตโยธีเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนสำหรับผลงานของทีมฟุตบอลนักเรียนไทยครั้งที่ผ่านมาจบด้วยอันดับ21จากทั้งหมด36ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน โดยครั้งนี้ทีมนักเรียนไทยอยู่ในสาย A ร่วมกับบราซิลเบนินและเฮติซึ่งทีมนักเรียนไทยเก็บตัวมาเป็นเวลา1เดือนและลงทริปอุ่นเครื่องมาทั้งหมด6นัดคาดว่าจะสร้างผลงานทำอันดับได้ดีกว่าครั้งที่ผ่านมาพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
4: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมที่อาจจะเกิดขึ้นในบางพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและสตูลลมตะวันออกความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:34 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร2เซนติเมตรและเวลา 19:26 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร83เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:12 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง62เซนติเมตรและเวลา 15:04 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร83เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:11 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 17:59 นาที
11: 1นาทีกับกปท.ไฟหน้ารถไฟท้ายหรือไฟเบรกที่ชำรุดอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุโดยไม่คาดคิดการตรวจสอบระบบไฟรถอย่างสม่ำเสมอช่วยเพิ่มความปลอดภัยทั้งต่อตัวผู้ขับขี่และผู้ใช้ถนนคนอื่นพร้อมฝึกทำข้อสอบใบขับขี่หมวดการบำรุงรักษารถเพื่อเพิ่มความเข้าใจในการดูแลรถอย่างถูกต้องดังนั้นการเช็คไฟรถก่อนขับจึงมีความจำเป็นไฟหน้ารถต้องส่องสว่างได้ดีอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสัญญาณไฟเลี้ยวใช้งานได้ปกติทั้งซ้ายและขวาไฟท้ายและไฟเบรกตรวจสอบด้วยการหันท้ายรถเข้ากับกำแพงแล้วกดเบรกเพื่อเช็คไฟหรือให้ผู้ช่วยอีกหนึ่งคนช่วยเช็คไฟท้ายให้ทั้งนี้ไฟรถทุกประเภทมีความจำเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะขับขี่ในเวลากลางคืนเพื่อป้องกันภัยทั้งต่อตนเองและผู้ร่วมทางค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
13: สาระนานากับสารานุกรมไทย
14: วันนี้เสนอตอนขนบนิยมในการแสดงหนังตะลุงการแสดงหนังตะลุงมีอยู่2ลักษณะคือการแสดงเพื่อความบันเทิงและการแสดงเพื่อประกอบพิธีกรรมโดยทุกโรงจะมีขนบนิยมในการแสดงที่เหมือนกันคือต้องทำการตั้งเครื่องเบิกโรงเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นจะบรรเลงเพลงโหมโรงเพื่อให้นายหนังเตรียมพร้อม แต่เดิมเพลงโหมโรงมักใช้เพลงไทยเดิม12เพลงแต่ปัจจุบันมักโหมโรงด้วยเพลงพัชชาและเพลงลูกทุ่งทั่วไปติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
4: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายทวีลาภฤทธาภิรมย์กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับบทบาทการเงินอิสลามในเวทีคู่ขนานการประชุม IMF World Bank ปี2569ค่ะ
1: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยนนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: ักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกสนุกภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ไปหาหมอไหมคะ
4: ไม่อ
3: ่
4: ะ
3: ไปหาหมอเธออื
4: มไม่อ่ะ
3: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
5: อย่าปล่อยให้โอกาสแห่งการเรียนรู้ครั้งนี้ผ่านไปจังหวัดเชียงรายโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายร่วมกับเทศบาลนครเชียงรายขอเชิญคุณร่วมงานมหกรรมท่องเที่ยวเชิงความหมายและการเรียนรู้เชียงรายเชียงใหม่ Learning City เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่าน20แหล่งเรียนรู้ต้นแบบสัมผัสเสน่ห์ของศิลปะอาหารวัฒนธรรมวิถีชีวิตและชิลกับสินค้าชุมชนกว่า60บูธเพลิดเพลินกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังทุกวัน5วันเท่านั้น24-28 ตุลาคม 2569ณสวนตุ่งและโคมเฉลิมพระเกียรติ 75 พรรษาจังหวัดเชียงรายเข้าชมฟรีตลอดงาน
1: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chingmayradio.com
6: You're listening

ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตรักประทับใจยอดเยี่ยมจากบทประพันธ์ของนิธิวดี

0: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: สามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง

คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิปได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิปรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิปก่อน

0: คิดเหมือนอย่างที่พูดเมื่อกี้นี
1: ่ค่ะเราไปไหว้ศาลพระภูมิกันเถอะอันนี้ค่ะมาลัยของหมอเล็ก
0: ขอบใจจ้ะ

0: พี่ขอสาบานต่อพระภูมิเจ้าที่ว่าถ้าพี่ไม่ซื่อตรงต่อมันขออย่าให้พี่พบความเจริญก้าวหน้าในชีวิตเลย
1: หมอเล็ก
0: พี่พูดออกไปแล้วและจะไม่ยอมถอนคำพูดเด็ดขาดแต่มาลัยที่บูชาพระภูมิเจ้าที่คืนนี้พรุ่งนี้เช้าพี่จะขอท่านเจ้าไปเก็บไว้เองเพื่อจะได้ระลึกว่าพี่ได้พูดอะไรเอาไว้บ้าง
1: หมอเล็กยังเป็นคนดื้อเหมือนเดิมเกือบจะไม่เปลี่ยนแปลงเลย
0: พี่ก็เป็นอย่างนี้แหละแม่ก็ไม่ว่านะถ้าคืนนี้พี่จะอยู่ที่นี่ดึกสักหน่อย
1: ไม่ละค่ะ
0: งั้นเราเดินไปที่ชิงช้าหลังบ้านนั่นกันเถอะ
1: ค่ะ

0: ืนสุดท้ายของเราอีกนานนักเราจึงจะพบกันอีก
1: มักจะคิดถึงหมอเล็กทุกวันทุกคืนใช่ค่ะ
0: พี่ก็เหมือนกันอีกไม่กี่ปีเท่านั้นนะมัดพี่จะเรียนไม่ให้ตกเลยสักปีเดียววันรับปริญญามัดต้องขึ้นไปกรุงเทพด้วยนะ
1: ค่ะมัดจะขึ้นไปให้ได้
0: ไปในฐานะผู้ปกครองของพี
1: ่ตายแล้วค่ะมัดจะเป็นผู้ปกครองหมอเล็กได้ยังไงกันคะ
0: ไม่รู้นี่ก็มัดจะส่งเสียพี่เรียนไม่ใช่เหรอ
1: เราช่วยกันต่างหากละค่ะ
0: จริงๆนะพี่ไม่อยากให้มัดต้องลำบากรับภาระในเรื่องพี่เลยนี่เอาอย่างนี้ดีไหมถ้าว่าพี่สามารถช่วยตัวเองได้แล้วก็มัดไม่ต้องลำบาก
1: แล้วแต่หมอเล็กเถอะค่ะ
0: มัด
1: ค่ะ
0: ถ้าไม่มือของมัดถึงสั่นระริกอย่างนี้
1: ไม่มีอะไรหรอกค่ะ
0: มัดกำลังใจหายที่เราจะจากกันพรุ่งนี้ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ตั้งแต่เรารักกันมาหมอเล็กไม่เคยล่วงเกินมัดเลยสักครั้งเดียวมีครั้งเดียวเท่านั้นที่มัดโผล่เข้ามาหาพี่นอกนั้นเราไม่เคยร่วงเกินอะไรมากไปกว่านี้แม้แต่เวลานี้พี่ยังถนอมมัดอย่างมากก็เพียงบีบมือด้วยความรักเพียงเท่านี้เองสำหรับเราไว้ถึงวันที่เราแต่งงานกันซะก่อนเถอะพี่จะขอกอดมัดไว้สมรัก
1: อย่าเพิ่งคิดไกลถึงวันนั้นเลยนะคะหมอเล็ก
0: ห้ามได้เหรอคนรักกันถ้าไม่นึกถึงวันแต่งงานแล้วเราจะนึกถึงอะไรอีกอะ
1: ตอนนั้นเมื่อกลับไปแล้วตั้งใจเล่าเรียนให้มากนะคะขอให้มัธนาของหมอเล็กเป็นสิ่งรองลงมาสำหรับการระลึกถึง
0: ต้องเท่ากันสิจ้า
1: ก็ได้ค่ะหมอเล็กค่ะรับนี้เก็บไว้ด้วยค่ะ
0: อะไรเนี่ย
1: เงินค่าเดินทางแล้วก็ค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆค่ะ
0: มัธนาร
1: ับไปสิคะ

0: ับไปสิคะหมอเล็กนั่งเฉยอยู่ทำไมคะ
1: วัฒนาในชีวิตของพี่ไม่เคยรับเงินของลูกผู้หญิงคนไหนเลยนอกจากแม่ไม่เคยเลยจริงๆเงินจำนวนนี้มันมาจากความเหนื่อยยากของมันพี่คิดว่าพี่คงรับไม่ได้หรอกวัดเก็บเอาไว้เถอะอย่าให้พี่รับเลย

0: มันเป็นสิ่งที่น่าละอายเหลือเกินสำหรับพี
1: ่ถ้าหมอเล็กไม่รับมัดต้องขอยัดเยียดใส่มือละค่ะ
0: เดี๋ยวก่อนมัด
1: ทำไมคะ
0: พี่ยังพอจะมีเงินนิดหน่อยที่พ่อเหลือไว้บ้างมัดไม่ต้องลำบากแล้วจ้ะแล้วพี่ยังมีเงินบำเหน็จของพ่ออีกก้อนหนึ่งหลายหมื่นบาทประกันท่านผู้ใหญ่ทางนี้ท่านรับไปจัดการให้พี่ว่ามัดจะเพิ่งลำบากเลยนะ
1: หมายความว่าหมอเล็กพยายามเลี่ยงจะไม่ยอมรับเงินของมัดใช่ไหมคะ
0: ไม่ใช่อย่างนั้นจะมัดเอาอย่างนี้เถอะนะไว้พี่ไปถึงโน่นแล้วลำบากยังไงพี่จะจดหมายมาบอกมัดว่าพี่ต้องการใช้เงินนะ
1: แต่หมอเล็กก็รับเงินจำนวนนี้ไว้ซะก่อนสิคะ
0: มัดเก็บไว้ก่อนเถอะ
1: รับไว้สิคะถ้าหมอเล็กไม่ยอมรับไว้เราก็อย่าพบกันอีกเลย
0: มัดเป็นคนมีเหตุผลหน่อยสิ
1: มัดเป็นคนมีเหตุผลเสมอค่ะมัดรู้ว่าหมอเล็กกำลังเดือดร้อนค่าหอพักก็ยังค้างเขาอยู่ใช่ไหมคะ
0: เออพี่เขียนจดหมายมาบอกมัดอย่างนั้นเหรอ
1: คุณพ่อหมอเล็กบอกมัดเองแต่ท่านล้มเจ็บไม่มีเวลาไปส่งเงิน
0: จ้ะมัด
1: อย่างนี้แล้วยังดื้ออีกเหรอคะ
0: เออ
1: หมอเล็กสัญญาหมอเล็กรับคำกับมัดแล้วว่าจะยอมรับความช่วยเหลือของมัดแล้วทำไมถึงไม่ทำตามสัญญาล่ะคะหรือกลัวว่าความช่วยเหลือของมัดจะผูกมัดหมอเล็กไว้วันข้างหน้านั่น
0: เปล่าๆพี่ไม่เคยคิดอย่างนั้นเลย
1: ก็รับไปสิคะ
0: เออจ้ะตกลงพี่จะรับไว
1: ้ขอบคุณค่ะ
0: มัทนาเธอไม่ได้เป็นคนที่พี่รักอย่างเดียวเท่านั้นนะเธอยังเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของพี่ด้วยเหมือนพี่สาวเหมือนแม่แม่พระของพี
1: ่ขอบคุณค่ะที่ยกย่องมัดถึงขนาดนั้นขอให้มัดเป็นคนที่หมอเล็กรักอย่างเดียวก็พอแล้วค่ะ
0: พี่จะขอรักเธอคนเดียว

0: ดึกมากแล้วพี่จะต้องกลับสักทีละ
1: แล้วพรุ่งนี้มัดจะไปส่งหมอเล็กที่สถานีค่ะ
0: ขอบใจจะมัดหมอเล็กจะไม่ลืมคืนนี้เลยพรุ่งนี้เช้าหมอเล็กก็จะมาที่นี่อีกครั้งมากราบลาณเจียมแล้วก็จะมาขอพวงมาลัยสองพวงนั้นไปด้วย
1: จะดีเหรอคะ
0: พี่ขอพระภูมิเจ้าที่ท่านละพี่ไปนะจ๊ะ
1: ค่ะหมอเล็ก

0: ่านกำลังฟังสุดทางรักจากคณะเกตทิพย์
1: โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตราเมื่อรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตราเมื่อรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตราเมื่อรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย
3: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะ

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

0: มาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์
1: ในบ้านหลังนี้บ้านพักสถานีอนามัยเป็นบ้านที่พ่อเคยอยู่พ่อนอนตรงนั้นตายตรงนั้นแล้วเขาเอาศพพ่อมาตั้งไว้ตรงนั้นเวลานี้เราก็อยู่ในบ้านหลังนี้คนเดียวเป็นคืนสุดท้ายและคงไม่มีโอกาสหวนกลับมาอยู่ที่นี่อีกคืนนี้จะเป็นคืนสุดท้ายคืนสุดท้ายสำหรับที่นี่สำหรับแผ่นดินเกิดเพราะที่นี่เราไม่มีบ้านไม่มีญาติพี่น้องแล้วเราจะกลับมาเพื่ออะไรนอกจากเพื่อคนที่เรารักพ่อครับถ้าผมได้เป็นหมอผมจะพยายามกลับมาเป็นหมอที่นี่ให้ได้เป็นหมอแทนพ่อและเพื่อคนที่นี่ถ้าผมไม่ทำอย่างที่ผมพูดขออย่าให้ผมพบความเจริญก้าวหน้าเลยในชีวิตนี้

พ่อเคยมาเหน็บชายมุ้งให้แล้วยืนมองเราด้วยความห่วงใยชีวิตคนเราเป็นไปอย่างนี้เองนะครับพ่อผมเคยรู้ว่าพ่อเคยนึกอยากมีบ้านหินอ่อนเป็นคฤหาสน์หลังย่อมมีชีวิตมีครอบครัวที่เป็นสุขแต่พ่อก็ไม่สามารถจะมีสิ่งที่พ่อฝันได้คนเราจะหวังให้ได้อย่างนั้นอย่างนี้บนที่ใจเราคิดเราฝันเสมอไปไม่ได้พ่อเคยสอนอย่างนี้เสมอแล้วพ่อก็สบายใจว่าเป็นคำปลอบใจที่ดีที่สุดและเป็นความจริงที่สุดดูอย่างพ่อเถอะเพียงแต่หวังจะอยู่เพื่อเห็นความสำเร็จของลูกเพียงเท่านี้พ่อก็ยังอยู่ไม่ได้ผมเองก็ไม่อยากจะหวังอะไรให้มันมากนักไปเกิดครับพ่อ

0: ่าทำหน้าเศร้าอย่างนั้นสิคะหมอเล็ก
1: ใจคอมันแห้งเหี่ยวยังไงก็ไม่รู้สินะ มัดละจ้า
0: ก็เหมือนกันนั่นแหละค่ะ
1: เจ๊รถด่วนเสียเวลาสักครึ่งคืน
0: แต่มัดอยากให้มาเร็วกว่านี้จะได้ไม่ต้องทรมานจิตใจมากนะ
1: อีกไม่กี่ปีเท่านั้นละมัดจ๋าอีกไม่กี่ปีเท่านั้นละแล้วเราจะได้พบกันอีก
0: ค่ะรถด่วนเข้าแล้วล่ะค่ะเตรียมตัวเถอะ
1: เวลาที่เราจะจากกันนะใกล้เข้ามาอีกแล้วนะมัด
0: หมอเล็กต้องตั้งใจเรียนหนังสือนะคะ
1: จ้ามัดเพื่อมัดและเพื่อเราทั้งสองคน
0: ค่ะหมอเล็กขึ้นไปหาที่นั่งเถอะค่ะหมอเล็กรถด่วนเที่ยวเนี่ยคนแน่นด้วย
1: ช่างเถอะถึงยังไงคงไม่มีที่นั่งหรอก
0: แล้วจะไปยังไงล่ะคะ
1: พี่เคยนั่งที่บันไดจนถึงกรุงเทพนี่นาเชื่อกลัวเลยมัดขออยู่ใกล้ๆมัดให้ชื่นใจจนกว่ารถจะออกเถอะนะ
0: โธ
1: ่ไม่เอามัดจ๋าจะทำตาแดงๆอย่างนั้นสิต่อจากกันเพื่ออนาคตของเรานะจ๊ะแล้วเราจะพบกันอีก
0: มัดขอให้หมอเล็กประสบความสำเร็จทุกอย่างในชีวิตค่ะ

0: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
1: งามดังเทพธิดาลาวาน
2: หลับตาแล้วฟังภาพมัน
3: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: สิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง

ทางรักจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของนิธิวดีจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธินพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามสุดทางรักในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงกับท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: กำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
1: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
1: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
2: ้สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอะลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นอะลินามินเอ็กซ์พลัส
1: คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกๆภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global Houseทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบ

0: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
1: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
0: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วยนาโน EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
1: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
2: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
3: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
2: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
4: บางครั้งการเดินทางที่ดีที่สุดไม่ใช่การเดินทางที่ไกลที่สุดแต่คือการเดินทางที่ทำให้เราได้เรียนรู้จังหวัดเชียงรายโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายขอเชิญคุณสัมผัส20แหล่งเรียนรู้เชื่อมโยงเชียงรายเชียงใหม่ผ่าน6เส้นทาง6มิติการเรียนรู้ทั้งศิลปะอาหารชาและกาแฟธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตและกีฬาเพื่อสุขภาพร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปลงมือทำจริงเปิดประสบการณ์ใหม่และสร้างความทรงจำที่มีความหมายเพราะทุกพื้นที่คือห้องเรียนและทุกการเดินทางคือการเรียนรู้รายละเอียดเพิ่มเติม Facebook เมืองแห่งการเรียนรู้เชียงรายเชียงใหม่ Learning City
5: ไปหาหมอมั้ยคะ
6: ไม่อ
5: ่
6: ะ
5: ไปหาหมอเธออ
6: ือไม่อ่ะ
5: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
7: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
8: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
9: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
10: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex welcome to Chiang Mai Radio

listening to 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio Gossip Song. เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชคชาติ

0: เมื่อชีวิตต้องก้าวไปบนวิถีชีวิตปกติใหม่จำเป็นต้องใส่ใจและดูแลทั้งตนเองครอบครัวสังคมและสิ่งแวดล้อมเพราะเรามีลมหายใจเดียวกัน
1: เพราะเรามีลมหายใจเดียวกันเพราะเรามีลมหายใจเดียวกัน
2: Mass FM
0: Mass FM
2: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
3: Fora B
2: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
4: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
5: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
6: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
7: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
8: ีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วย

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะเวลาของรายการวิทยุ Mass FM ร่วมทำร่วมใจจากใจศิริสุดาชาวชาติค่ะทรงความปรารถนาดีและห่วงใยในสุขภาพโดยเฉพาะเชื่อว่าสิ่งที่เรารับประทานเข้าไปย่อมมีประโยชน์แล้วก็โทษมาดูกันนะคะเห็นสถาบันอาหารได้สุ่มก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่สดค่ะในพื้นที่กทมปรากฏว่าพบสารกันบูดประเภทกรดแบนโซอิกตกค้างทุกตัวอย่างเลยนะคะแล้วก็เกินมาตรฐาน1ตัวอย่างดังนั้นจึงขอแนะนำผู้บริโภคว่าหากจะทานก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่สดเนี่ยควรจะลวกน้ำเดือดสักประมาณ 2-3 ครั้งจะช่วยลดสารเคมีค่ะส่งความปรารถนาดีและห่วงใยMass FM ร่มธรรมร่มใจจากใจศิริสุดาชาวชาติค่ะยังมีข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์และข้อคิดดีๆติดตามได้ที่นี่พร้อมกับคุณภัทรธรรมนัสชัยมินนะคะเป็นเพื่อนกันด้วยทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้นะคะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยค่ะ
1: Mass FM

0: พบได้เห็นจะเพิ่มรสชาติให้แก่ชีวิตมันจะทำให้คนเต็มคนมากขึ้นมันสอนให้เรารู้จักโลกรู้จักชีวิตเพิ่มขึ้นมันช่วยพัฒนาความสามารถในการมองปัญหาได้กระจ่างขึ้นคนที่ไม่เคยพลาดหวังเลยนั้นจะเป็นคนได้เพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้นอีกครึ่งของประสบการณ์ที่มีค่ายิ่งกว่าเขาขาดโอกาสที่จะพบมันไปอย่างน่าเสียดาย
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่วมทำร่วมใจสื่อธรรมสู่ใจร่วมทำร่วมใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทางเฟซบุ๊กยูทูบร่วมทำร่วมใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
4: คุณผู้ฟังคะคิดส์พลัสศูนย์เสริมพัฒนาการเด็กสาขามีโชคพลาซ่าที่นี่เปิดโลกกว้างลูกของคุณด้วยประสบการณ์มากกว่า23ปีผ่านการสอนหลักสูตรที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยเพื่อทุกการเติบโตของลูกมีคุณภาพและมีความสุข Kids Plus กระตุ้นพัฒนาการเด็กที่มีโชคพลาซ่าชั้น3โซนหอนาฬิกาค่ะ
2: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม
5: ่การเวลา
6: จากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
2: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
6: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
5: From passion to creation
6: การเวลาคราฟช็อกโกแลตภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
5: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
6: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซ็นเฟชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
2: การเวลา
5: คราฟช็อกโกแลต
2: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Celine Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพดีใจที่ทุกวันได้จิบน้ำผึ้งผสมมะนาวชุ่มคอชื่นใจน้ำผึ้งผสมขิงช่วยขับลมโพรโพลิสต้านหวัดต้านมะเร็งฮันนี่

0: ที่จะเลือกใช้และเลือกที่จะให้ Forabe มีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่ Prosperis สครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสก์หน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
1: Forabe จากความมหัศจรรย์ของผึ้งสู่การวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มานานกว่า30ปีด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัย

0: ่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย
1: ให้ Forabi ดูแลสุขภาพที่ Forabi Shop ในหมู่บ้านเชียงใหม่แล
0: และ Forabi Industry ถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200 เมตรโทร053 420 568-9

นชีวิตใหม่สำหรับบางครอบครัวที่ไม่เคยมีการกอดหรือสัมผัสแม่ไม่เคยกอดลูกพ่อไม่เคยกอดลูกเด็กๆหลายคนโตขึ้นมาโดยไม่เคยผ่านประสบการณ์เหล่านั้นมาก่อนเลยในชีวิตแล้วสิ่งเหล่านั้นจำเป็นกับชีวิตเราหรือไม่ความอบอุ่นจากการสัมผัสจะสร้างความผูกพันที่แน่นแฟนขึ้นเหมือนกับการเติมเต็มอะไรสักอย่างที่ดูเหมือนมีความอบอุ่นอยู่แล้วก็ยิ่งทำให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นทำให้มีความสัมพันธ์แน่นแฟนขึ้นนั่นเองค่ะลูกๆมีอะไรก็จะกล้าพูดกล้าคุยกับพ่อแม่มากขึ้นนะคะสนิทสนมกันมากขึ้นเป็นกันเองมากขึ้นเมื่อเด็กๆสนิทกับพ่อแม่มากขึ้นการไปหาความอบอุ่นนอกบ้านก็จะน้อยลงค่ะมีอะไรก็จะกล้าปรึกษาผู้ใหญ่เวลาเด็กมีปัญหาก็จะมาปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ที่รักของตนได้ดังนั้นกอดกันทุกวันนะคะให้เป็นความอบอุ่นใน

0: เกิดต้างานนิยมพาณิชย์โมบายเอ็กซ์โป iPhone 18 Pro ของพร้อมสต็อกแน่นพร้อมรับประกันอุบัติเหตุ 7,990 บาทคุ้มสุดหรือถึงงบประหยัดเริ่มแค่99บาทใช้เพลินสบายใจไม่มีล็อกเครื่อง iPad จ่ายเริ่มแค่35บาทต่อวันเท่านั้น
1: Chromebook ดูหนังฟังเพลง AI ช่วยเรียน
2: ผ่อน 0%
1: แค่เดือนละ359บาท
2: MacBook Neo
1: แค่วันละ50
2: รับฟรี
1: ประกันอุบัติเหตุ
2: ซื้อทีวีวันนี้ได้ราคาพิเศษ
1: เครื่องเก่าเอามาลดเพิ่มได
2: ้ลดแล้ว
1: ลดอีกอ
0: ยากติดโซลาร์เซลล์ก็ทำได้ถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากจัดเต็มทุกความคุ้มต้องที่นิยมพาณิชย์เท่านั้น
3: คุณผู้ฟังคะวันนี้ที่นิยมพาณิชย์จัดโปรแรงเกินต้านกับงานนิยมพาณิชย์โมบายเอ็กซ์โป iPhone 18 Pro ของพร้อมสต็อกแน่นพร้อมรับประกันอุบัติเหตุมูลค่า 7,990 บาทฟรีคุ้มสุดด้วยมือถืองบประหยัดค่ะดาวเริ่มแค่99บาทใช้เพลินสบายใจไม่มีล็อกเครื่องส่วน iPad ราคาเริ่มแค่35บาทต่อวัน Chromebook ดูหนังฟังเพลง AI ช่วยเรียนผ่อน 0% แค่เดือนละ359บาทส่วน MacBook Neo จ่ายเบาๆแค่วันละ50บาทเท่านั้นรับฟรีประกันอุบัติเหตุด้วยนอกจากนี้ซื้อทีวีวันนี้ได้ราคาพิเศษนะคะเครื่องเก่าเอามาลดเพิ่มได้ลดแล้วลดอีกและหากอยากติดโซลาร์เซลล์ทำได้ค่ะผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากจัดเต็มทุกความคุ้มวันนี้ที่นิยมพาณิชย์เท่านั้นค่ะสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
4: รู้ไหมอาบน้ำเย็นทำให้ความดันพุ่ง
5: ความเสี่ยงสูงสุขภาพพัง
4: เตรียมอาบน้ำอุ่นดีกว่า
5: ป้องกันความดันโลหิตไม่ให้สูงเกินไป
6: ถูกต้องแล้วครับ
7: น้ำอุ่น
6: เพียงด้วยความสะอาด
7: แต่ยังช่วยผ่อนคลาย
6: บอกเลยว่า
7: ฟิน
6: มหกรรมเครื่องทำน้ำอุ่นนิยมพาณิชย์ให้เลือกหลากหลาย
7: ราคาดีเวอร์
5: เปิดแอร์หน้าฝน
4: ไม่ต้องทนกับความอับชื้น
5: ใช้หมดร
4: ักเย็นสบาย
5: หายใจเต็มปอด
4: ซื้อแอร์วันนี
5: ้แถมฟรี
4: เครื่องทำน้ำอุ่น
5: มีเครื่องเก่ามาแลกได้สูงสุดถึง 3,000 บาท
6: ผ้า2ถังไซส์ยักษ์
7: ครั้งแรกของโลก
6: ขนาด30กิโล
7: ราคาไม่ถึงหมื่น
6: เครื่องเก่าเอามาแลกใหม
7: ่ได้ 2,000
6: ที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
8: ทำไมเด็กวารีเชียงใหม่ถึงกล้าพรีเซนต์อย่างมั่นใจเพราะเราเชื่อว่าความมั่นใจไม่ได้เกิดขึ้นในวันเดียวแต่เกิดจากการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เล็กที่โรงเรียนวารีเชียงใหม่เด็กๆได้ฝึกคิดวิเคราะห์ลงมือทำและนำเสนอผ่านกระบวนการเรียนรู้ในห้องเรียนอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะกิจกรรม STEAM Education ที่เปิดพื้นที่และโอกาสให้นักเรียนได้รังสรรค์ผลงานจากความคิดสร้างสรรค์ของตนเองแล้วถ่ายทอดออกมาให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างฉาดฉานวันนี้เราขอพาทุกท่านมาสัมผัสบรรยากาศการนำเสนอผลงาน STEAM ของนักเรียนระดับชั้นป.1ป.3 ป.4 และป.5 ค่ะเด็กๆไม่เพียงแค่นำเสนอหน้าห้องเรียนเท่านั้นแต่เรายังเปิดพื้นที่ให้เพื่อนๆจากต่างห้องเรียนได้เวียนเข้ามาร่วมฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตั้งคำถามและฝึกการตอบคำถามด้วยตัวเองประสานพลังการเรียนรู้จากเด็กตัวเล็กๆที่อาจยังไม่กล้าพูดสู่เด็กที่กล้ายืนพูดหน้าห้องอย่างภาคภูมิกล้าอธิบายกระบวนการคิดของตัวเองกล้าตอบคำถามและรับฟังเพื่อเรียนรู้จากผู้อื่นโรงเรียนวารีเชียงใหม่เราไม่ได้รอให้เด็กโตแล้วค่อยสร้างความมั่นใจแต่เราเริ่มบ่มเพาะและปลูกฝังตั้งแต่วันนี้เพื่อให้เด็กๆเติบโตขึ้นเป็นคนที่กล้าคิดกล้าพูดกล้าตั้งคำถามกล้าแสดงความคิดเห็นและมั่นใจในศักยภาพของตัวเองเพราะทุกครั้งที่เด็กได้ลงมือทำและกล้านำเสนอคืออีกหนึ่งก้าวสำคัญของการเติบโตที่ไม่หยุดยั้งค่ะเพราะที่โรงเรียนวารีเชียงใหม่เราไม่ได้เลือกให้โอกาสเฉพาะเด็กที่เรียนเก่งแต่เราพร้อมเปิดพื้นที่และมอบโอกาสในการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียม

แนวโน้มประชากรโลกวันนี้โฟกัสไปที่ประเทศออสเตรเลียมีการรายงานคาดการประชากรในระยะ40ปีนะคะเตือนสังคมสูงวัยและอัตราเกิดลดลงจนจำนวนผู้เสียชีวิตอาจจะแซงจำนวนเด็กเกิดใหม่เป็นครั้งแรกในทศวรรษ2060ขณะที่การเติบโตของประชากรชะลอตัวลงค่ะทางกระทรวงการคลังออสเตรเลียได้เปิดเผยรายงาน Intergenerational Report ประเมินแนวโน้มประชากรและเศรษฐกิจในระยะ40ปีข้างหน้าโดยเตือนว่าออสเตรเลียกำลังเผชิญการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรครั้งสำคัญจากอัตราการเกิดที่ลดลงประชากรสูงวัยและการย้ายถิ่นฐานจากต่างประเทศที่ชะลอตัวลงรายงานคาดการณ์ว่าจำนวนผู้เสียชีวิตในออสเตรเลียจะมากกว่าจำนวนเด็กเกิดใหม่เป็นครั้งแรกในทศวรรษ2060ซึ่งจะทำให้การเพิ่มขึ้นตามธรรมชาติของประชากรหรือส่วนต่างระหว่างจำนวนเกิดและจำนวนตายไม่สามารถเป็นแรงขับเคลื่อนการเพิ่มขึ้นของประชากรได้อีกต่อไปที่ผ่านมาออสเตรเลียอาศัยการย้ายถิ่นฐานจากต่างประเทศเป็นแรงสำคัญในการเพิ่มจำนวนประชากรและชดเชยอัตราการเกิดที่ลดลงแต่เมื่อการย้ายถิ่นฐานชะลอตัวลงออสเตรเลียจึงกำลังเผชิญแนวโน้มเดียวกันกับประเทศพัฒนาแล้วหลายแห่งเช่นญี่ปุ่นเยอรมนีและเกาหลีใต้ซึ่งจำนวนผู้เสียชีวิตแซงจำนวนเด็กเกิดใหม่ไปแล้วรายงานระบุว่าการเติบโตของประชากรออสเตรเลียมีแนวโน้มชะลอลงเหลือเฉลี่ย 0.9% ต่อปีในช่วง40ปีข้างหน้าจากที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.4% ต่อปีในช่วง40ปีที่ผ่านมาขณะที่อัตราการเจริญพันธุ์มีแนวโน้มลดลงและการย้ายถิ่นฐานสุทธิจากต่างประเทศจะลดลงก่อนจะเริ่มทรงตัวกระทรวงการคลังออสเตรเลียระบุว่าประชากรของประเทศจะสูงวัยเร็วขึ้นและเติบโตช้าลงกว่าที่เคยคาดการไว้โดยการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่จะส่งผลต่อเศรษฐกิจในช่วง4ทศวรรษข้างหน้ายังรวมถึงการพัฒนาของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI การแบ่งขั้วทางภูมิรัฐศาสตร์การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและการเปลี่ยนไปสู่เศรษฐกิจที่พึ่งพาภาคบริการมากขึ้นซึ่งการเข้าสู่สังคมสูงวัยยังหมายถึงความต้องการบริการด้านสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีประชากรสูงวัยจำนวนมากซึ่งอาจเผชิญปัญหาขาดแคลนแรงงานในภาคสาธารณสุขและการดูแลผู้สูงอายุซึ่งปัจจุบันพึ่งพาแรงงานจากต่างประเทศอยู่มากขณะเดียวกันรัฐบาลออสเตรเลียเพิ่งประกาศเข้มงวดกฎด้านการย้ายถิ่นฐานท่ามกลางแรงกดดันทางการเมืองจากกระแสสนับสนุนพรรค One Nationซึ่งมีนโยบายต้องการลดการย้ายถิ่นฐานลงอย่างมากรายงานยังระบุถึงความเป็นไปได้ของการลดภาษีในงบประมาณในอนาคตขณะที่รัฐบาลยังเดินหน้ามาตรการช่วยลดค่าครองชีพให้ประชาชนที่กำลังเผชิญเงินเฟ้ออัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านและราคาที่อยู่อาศัยที่อยู่ในระดับสูงค่ะ

0: หลากหลายอร่อยไปหมดครบร้านที่นี่มีนานาอาหารนะคะทั้งปิ้งนึ่งย่างพร้อมเมนูเด็ดจากทุกภาคราคาประหยัดค่ะภายใต้บรรยากาศยามเย็นที่นั่งรับประทานอาหารอย่างสุขสันต์รอบลานสระน้ำพุขนาดใหญ่มองเห็นวิวดอยสุเทพอย่างเด่นชัดพื้นที่จอดรถสะดวกกว้างขวางค่ะแล้วพบกันที่กาดนัดยามเย็นกาดมณีถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่061-329-5632
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: จากเสาชิงช้าสู่สาขาที่นิมานเชียงใหม่
3: จากปี1964จนถึงวันนี
2: ้กว่า50ปี
3: แห่งการรักษาคุณภาพความสดอร่อยและปลอดภัย
2: มนนมสดรสนมที่ไม่เคยเปลี่ยนมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
3: เครื่องดื่มนมสดรสละมุน
2: ขนมปังปิ้งหน้าต่างๆด้วยสัมผัสที่กรอบนุ่มทั้งหน้าสังขยาช็อกโกแลตเผือกข้าวโพดเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลแยมส้มและสตรอเบอรี่พร้อมขนมปังนึ่งเนื้อเหนียวนุ่มหวานหอมด้วยสังขยาไข่และใบเตย
3: ขอแนะนำของหวานรสเนียนฉ่ำพุดดิ้งนมสดและช็อกโกแลตพร้อมไอศกรีมโฮมเมดจากผลไม้สดรสหลากหลาย
2: มนนมสดถนนนิมานเหมิน
3: 053-214-410
4: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
2: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
4: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
2: มนนมสด
5: มนนมสด Mass FM Your happiness Our happiness

คุณผู้ฟังคะวันเวลาย่อมนำพาทุกสิ่งทุกอย่างไปแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปแต่สำหรับคนที่มีจิตใจหนักแน่นมั่นคงก็จะหาความสุขสงบภายในอย่างลึกซึ้งนี้ได้ในขณะเดียวกันภาพลักษณ์ภายนอกก็จะดูเป็นคนที่มีความแกร่งมีความน่าเชื่อถือดังนั้นน่าจะเป็นอีกหนึ่งลักษณะนิสัยของภาวะความเป็นผู้นำนะคะคุณผู้ฟังคะความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะอุปสรรคทั้งมวลผสมผสานกับความตั้งใจจริงอันเด็ดเดี่ยวนี่คือรากฐานสำหรับการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำอย่างแท้จริงสิ่งสำคัญของการเป็นผู้นำก็คือต้องไม่สั่นคลอนหรือหวั่นไหวกับอิทธิพลปัญหาเล็กๆน้อยๆแม้กระทั่งบางครั้งอาจจะต้องเจอเสียงวิพากษ์วิจารณ์แต่ใครที่ขาดความเชื่อมั่นก็มักจะมีความหวั่นไหวขาดความหนักแน่นเพราะฉะนั้นจำเป็นค่ะต้องเติมเต็มกับใจเพื่อให้เกิดความแข็งแกร่งที่จะเอาชนะปัญหาทุกอย่างได้คุ้มพลังแห่งความแข็งแกร่งก็คือจิตใจที่มีความหนักแน่นมั่นคงไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็ตามบนพื้นฐานแห่งความดีงามและหัวใจที่มีคุณธรรมกำกับชีวิตค่ะ Mass FM

0: ด้วยคุณค่าที่ดีต่อสุขภาพขอแนะนำฟอร์บีฮันนี่เวเนก้าออริจินอลน้ำผึ้งเวเนก้าที่บ่มในถังโอ๊กนานกว่า6เดือนค่ะโดยไม่มีการแต่งสีไม่แต่งกลิ่นแล้วก็ไม่เติมน้ำตาลด้วยจนได้วิตามินแร่ธาตุและปริมาณกรด 1.8% พร้อมที่จะตรงเข้าไปช่วยดีท็อกซ์ลำไส้เป็นการปรับสมดุลการขับถ่ายช่วยเพิ่มความสดชื่นด้วยนะคะด้วยรสชาติเปรี้ยวอมหวานอร่อยกลมกล่อมไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารแถมยังเสริมภูมิคุ้มกันต้านอนุมูลอิสระจากเสียงยืนยันของลูกค้าที่มั่นใจจึงเลือกดื่ม Forabee Honey Vanilla บอกว่าขับถ่ายดีอร่อยดื่มง่ายหอมกลิ่นน้ำผึ้งด้วยนะคะจึงสามารถทานได้แบบเปล่าๆหรือจะผสมชงดื่มกับน้ำเปล่าโซดาน้ำผลไม้สามารถจิบดื่มระหว่างวันได้อย่างสบายๆและใครที่กำลังอยู่ในช่วงการควบคุมอาหารแบบ IF หรือ Keto ก็สามารถจะดื่ม Honey Vanilla จาก Forabee ได้นะคะสุขภาพดีเริ่มต้นที่ Forabee ค่ะตามไปเลือกกันนะคะผลิตภัณฑ์จาก Forabee ที่โชว์รูม Forabee ถนนเชียงใหม่ลำปางเลย TOT 200เมตร0987496355หรือแวะที่ Forabee Shop ภายในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ติดตามรายละเอียดได้นะคะทางเว็บไซต์ www.forabee.com ค่ะ
1: โรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลตอบโจทย์ทุกความฝันกับ8โปรแกรมแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหนึ่งในนั้นคือโปรแกรมศิลปศาสตร์เปิดโอกาสสู่อนาคตด้วย 1. Intensive English Program เสริมทักษะภาษาอังกฤษครบ4ด้านกับครูเจ้าของภาษาเพื่อการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย 2. International Digital Innovation Program เรียนรู้นวัตกรรมดิจิทัลสตาร์ทอัพ and Digital Literacy ร่วมพัฒนาหลักสูตรกับ ICDI CMUวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3. Thai English and Chinese Language Program พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพื่อการสื่อสารและธุรกิจในระดับสากล 4. Art and Digital Media Program ผสานศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อค้นหาความถนัดและต่อยอดสู่อาชีพในอนาคตโรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and educationBeyond Tomorrow โทร053-140-232-4 ถูกจริง
2: ประทับใจ
1: ไปแจ่มฟ้า
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
1: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นทั่วทั้ง

0: นิคมลำพูนหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันป่าตองหน้าโรงพยาบาลลำพูนสาขาช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนสารพีย่างเหนิง
0: ถูกจริงประทับใจ
1: แจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
0: ที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาทั้งในเชียงใหม่และลำพูน
1: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าติดต่อ053-093-447
0: และเชิญติดตาม LINE ID แจ่มฟ้า Facebook Fanpage ที่แจ่มฟ้ากรุ๊ปและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน TikTok แจ่มฟ้า underscore group และ Instagram แจ่มฟ้า underscore IG
2: คุณผู้ฟังคะยังรอคุณเสมอนะคะที่นี่ Mass FM จากใจศรีสุดาชวชาติและเป็นเพื่อนกันด้วยค่ะอีกหนึ่งช่องทาง Facebookแฟนเพจรายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคม2569ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนยังคงปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.

0: อดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกๆภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยPlanil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะPlanil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
3: Sometimes the best journey is not one that takes you the farthest, but the one that inspires you to learn. The Chiang Rai Provincial Office of Tourism and Sports invites you to explore 20 learning spaces, connecting Chiang Rai and Chiang Mai through 6 learning journeys and 6 inspiring themes: arts, food, tea, coffee, nature, culture, local ways of life, and sports and wellness. Join hands on workshops, discover authentic local experiences, and create meaningful memories along the way. Because every place is a classroom, and every journey is a learning journey. For more information, visit our Facebook page, Chiang Rai Chiang Mai Learning City.
4: เรื่องสุขภาพหลายเรื่องไม่ต้องค้นจากเอกสารหลายใบอีกต่อไป Lana Hospital Application ช่วยให้คุณเข้าถึงข้อมูลสุขภาพจากการรับบริการที่โรงพยาบาล Lana ได้สะดวกขึ้นทั้งข้อมูลการนัดหมายประวัติรายการยาประวัติวัคซีนผลตรวจสุขภาพและตารางการออกตรวจของแพทย์พร้อมฟังก์ชันดูจำนวนคิวก่อนพบแพทย์และลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้าสำหรับผู้ป่วยที่มีนัดหมายอยากใช้งานแอปเพิ่มเพื่อน LINE @lana hospital ได้เลย lana hospital application ข้อมูลสุขภาพของคุณสะดวกใกล้ตัวในแอปเดียว
5: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
6: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
5: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
6: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
5: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
7: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
9: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
10: แล้วจะให้ช่วยจ่าย
9: เราก็ช่วยได้ พราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
10: You're listening.

อจนฝนซาสุดท้ายก็ว่างเปล่าจะหมดฝนแล้วนะคะและกำลังจะเข้าสู่หน้าหนาวกันอีกไม่กี่วันนี่แหละคุณผู้ฟังคนก็ยังเหงากันอยู่ยังเป็นฤดูที่ฉันเหงางานจากปราโมทไว้เลยปะนะหยิบเพลงเก่าของวงฟลัวมาร้องได้เพลาะเลยทีเดียวค่ะก่อนนั้นพี่แมวจิรศักดิ์ปานพุ่มกับขอกาแฟก้าวหนึ่งต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่กลางเดือนกันนะคะวันนี้พบกันวันพฤหัสบดี15ตุลาคม2569และยังอยู่ด้วยกันกับเพลงฟังสบายในเช้าของวันทำงานกันด้วยค่ะเพิ่มเติมความสุขด้วยกันเสมอๆและฟังได้หลายช่องทางจะฟังผ่านคลื่นเราที่92เมกะเฮิรตซ์หรือว่าฟังออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ที่ www.chiangmairadio.com ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเช้าๆแบบนี้ก็ต้องมาดูดินฟ้าอากาศกันนิดนึงค่ะอัปเดตในส่วนของพยากรณ์อากาศประจำวันของเชียงใหม่เรานะคะพฤหัสบดีที่15ตุลาคมจากกรมอุตุนิยมวิทยาสภาพอากาศทั่วไปค่ะภาคเหนือยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งฝนยังไม่หายไปขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในบางพื้นที่ได้ค่ะซึ่งจะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากนะคะแล้วก็พื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยนะคะพยากรณ์อากาศตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งค่ะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียสและสูงสุดที่24องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะจุดอื่นของเราเช้านี้สนามบินอนาชาติเชียงใหม่เมื่อเวลา 7 นาฬิกาอุณหภูมิต่ำสุด 24.7 องศาสูงสุดเมื่อวาน 34.3 องศาบนยอดดอยอินทนนท์ต่ำสุดที่ 11.2 องศากิ่วแม่ปาน 13 องศาพระตำหนักภูพิงค์ราชินิเวศ 14 องศาสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง 15 องศาบนดอยนี่อากาศเย็นจริงคุณผู้ฟังแล้วก็เหมือนติดแอร์กันเลยทีเดียวเพราะว่า11 12 13 10ไม่เกิน15องศาก็ถือว่าค่อนข้างเย็นมากๆเลยทีเดียวใครจะไปเที่ยวขึ้นดอยในช่วงนี้ก็ดีนะตรงที่คนจะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าในช่วงของปลายปีทั้งธันวาแล้วก็มกราเนี่ยปลายปีแล้วก็ต้นปีนะคนแน่นทั่วเชียงใหม่แน่นอนนะคะอยู่ด้วยกันเช้าๆของเราฟังเพลงพร้อมด้วยกันมาถึงงานของนพพรชำนีเพลงนี้บ้างจากเพลงประกอบความสุขของกะทินะชื่อเพลงก็คือความสุขค่ะความสุขของแต่ละคนไม่เหมือนกันหลากหลายรูปแบบกันไปแต่ยังไงก็แล้วแต่ก็อย่าลืมเริ่มต้นด้วยความสุขกันนะคะ

คิดของแต่ละคนไม่เหมือนกันและต่างกันนะเราไม่สามารถที่จะมาเขาเรียกเป็นไปควบคุมความคิดของใครได้จริงๆค่ะคุณผู้ฟังและนี่คืออีกหนึ่งเพลงของแสตมป์อภิวัตรชื่อเพลงก็คือความคิดก่อนนั้นสิ่งของพี่ดวงพรชำนี้กับความสุขของกระทิชื่อเพลงก็คือความสุขนั่นเองนะคะ9นาฬิกากับ27นาทีในเช้าของวันพฤหัสบดีค่ะคุณผู้ฟังเวลาของการทำงานกันแบบเต็มที่แล้วก็เต็มอิ่มสำหรับหลายคนกันด้วยนะเรียกได้ว่าเป็นช่วงกลางเดือนที่น่าจะมีสีสันหลายอย่างเช่นหลายๆคนก็รอเมื่อไหร่จะหนาวสักทีเช้าๆก็จะมีความรู้สึกว่าบรรยากาศมันค่อนข้างโอเคตรงที่เริ่มที่จะมีความเย็นๆมาให้เราได้สัมผัสกันบ้างนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็กลางวันตอนที่ไม่มีความเย็นอ่ะแดดแรงมากพอน้องแดดได้ออกมานี่คือร้อนสุดเลยทีเดียวค่ะตลอดทั้งวันฝนนี่อาจจะมีมาบ้างเล็กน้อยเท่านั้นแต่ไม่เจอมาหลายวันแล้วด้วยเหมือนกันนะคะช่วงนี้ต้องบอกเลยนะว่าที่เที่ยวของเชียงใหม่เราก็มีหลายที่เริ่มเปิดนี่ก็รอลุ้นเหมือนกันนะว่ากิ่วแม่ปานจะเปิดเมื่อไหร่นะจะประมาณต้นพฤศจิกายนเปิดมาปั๊บคนเยอะแน่นอนเลยค่ะใครจะสัมผัสความเย็นและอากาศดีๆขึ้นดงขึ้นดอยกันก็อย่าลืมเตรียมพร้อมในเรื่องการเดินทางด้วยและก็การเช็ครถก็สำคัญค่ะเช็คยางเช็คเบรกแล้วก็ทุกอย่างที่เป็นองค์ประกอบในรถของเราก็ต้องดูแลให้ดีและใครที่กำลังมีแพลนจะมีรถคันใหม่อย่าลืมนะแวะไปเทสต์ไดรฟ์เลือกโตโยต้ากันได้ที่โตโยต้าเชียงใหม่เพราะเรามีรถพร้อมส่งมอบรอไม่นานและจัดโปรดีก่อนสิ้นปีให้คุณมีรถดีๆใช้กันนะคะรถใหม่มือหนึ่งขับสบายกว่าเยอะเลย New Yaris Active HEV จังหวะที่ใช้ในแบบเราค่ะมาพร้อมกับข้อเสนอพิเศษที่คุณได้เลือกกันดอกเบี้ยพิเศษที่ 0.89% หรือว่าคุณจะเลือกผ่อนต่ำเริ่มต้นที่ 4,200.77 บาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยเช่นหนึ่งอยากรู้ว่าต้องมีเงินดาวเท่าไหร่ผ่อนกี่เดือนทักแชทเราบอกงบดาวให้เราช่วยคำนวณค่างวดให้ได้เรายินดีให้บริการเสมอกับ Toyota เชียงใหม่มองหารถที่รู้ใจจะเป็นคันเล็กคันใหญ่ก็พร้อมตอบโจทย์ทุกการเดินทางเสมอๆแวะไปใช้บริการด้วยกันได้และการดูแลหลังการขายอย่างสบายใจทีมช่างพร้อมมากจะทำสีรถใหม่หรือว่าต้องการปิดรอยต่างๆรอบคันรอบรถบางทีอาจจะไปขูดมาจะไปโดนอะไรมาอยากจะให้รถใหม่ก็สามารถที่จะไปใช้บริการในส่วนของศูนย์ซ่อมตัวถังและสีที่โตโยต้าเชียงใหม่ได้นัดหมายกันได้เลยนะคะสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูนส่วนคอลเซ็นเตอร์เราสอบถามเพิ่มเติมที่053-202-009โตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของโตโยต้าเชียงใหม่ TikTok เราก็มีค่ะตามไป follow ไปติดตามกันได้ทุกช่องทางของเราที่โตโยต้าเชียงใหม่รับรองว่าให้คุณได้เป็นเจ้าของรถคันใหม่และก็ถูกใจแน่นอนนะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะส่งท้ายเบรกนี้ด้วยงานของช็อกโกแลตคิดเพลงนี้แล้วกันนะคะจำฉันได้หรือเปล่าวันเวลาที่ผ่านไปจะมีลืมไปบ้างแหละต้องคุยกันบ่อยๆถึงจะจำได้

0: Refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
3: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
2: ่
3: ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: อย่าปล่อยให้โอกาสแห่งการเรียนรู้ครั้งนี้ผ่านไปจังหวัดเชียงรายโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายร่วมกับเทศบาลนครเชียงรายขอเชิญคุณร่วมงานมหกรรมท่องเที่ยวเชิงความหมายและการเรียนรู้เชียงรายเชียงใหม่ Learning City เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่าน20แหล่งเรียนรู้ต้นแบบสัมผัสเสน่ห์ของศิลปะอาหารวัฒนธรรมวิถีชีวิตและชิลกับสินค้าชุมชนกว่า60บูธเพลิดเพลินกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังทุกวัน5วันเท่านั้น24-28 ตุลาคม 2569ณสวนตุ่งและโคมเฉลิมพระเกียรติ75พรรษาจังหวัดเชียงรายเข้าชมฟรีตลอดงาน

Kiss Me ค่ะคุณฟังจาก Netflix นะ She or He or That นะเสียงของซีนเพลงนี้หยิบเพลงของ Six Pen and the Richer มา cover ไว้เรียบร้อยเลยทีเดียวนะคะก่อนนั้นมี Beyonce กับ Hello ด้วยการรายการกับ44นาทีหลายคนถามหาลมหนาวเมื่อไหร่จะมาต้องรอกันก่อนคุณฟังแต่ใกล้แล้วล่ะอุตุนิยมวิทยาฝากติดตามนะคะแนวโน้มอากาศที่จะมีลมเปลี่ยนทิศเริ่มตั้งแต่วันที่23ถึง25ตุลาคมนี้จับสัญญาณอากาศหนาวกันว่าจะมาหรือเปล่านั่นเองนะ14ถึง16ตุลาคมอากาศจะเริ่มมีความแปรปรวนอาจจะมีฝนลดลงภาคกลาง

ทางตะวันออกกรุงเทพอยากจะมีฝนตกหนักในเมื่อวานในกรุงเทพตกหนักเลยนะ17ถึง22ลมเปลี่ยนทิศเริ่มมาค่ะ23ถึง25จับตาสัญญาณฤดูหนาวกันไทยตอนบนเราจะมีฝนน้อยลงแล้วก็สัมผัสอากาศเย็นในตอนเช้าได้ส่วนภาคใต้ก็ยังคงเฝ้าระวังตลอดช่วงเลยค่ะเพราะว่าฝนยังตกฉ่ำเหมือนเดิมสัญญาณลมหนาวเริ่มมาไม่ได้หมายความว่าประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วแต่การประกาศเข้าสู่ฤดูหนาวต้องพิจารณาตามเกณฑ์ของอุตุนิยมวิทยาต้องรอติดตามกันต่อไปจะหนาวจะฝนจะแดดมาก็ไม่ต้องกังวลเลยค่ะสมัครคนรักบ้านเพราะที่นี่เราจัดให้กับโปรโมชั่นพิเศษในการดูแลบ้านกันอย่างเต็มที่วันนี้พาคุณผู้ฟังมาดูแลเรื่องของห้องน้ำกันบ้างห้องสำคัญภายในบ้านเลยทีเดียวค่ะ holiday deal หยุดยาวไม่หยุดช็อปนะวันหยุดนี้มาเติมความคุ้มให้กับห้องน้ำกันแบบจุกๆกันเลยรวมสุขภัณฑ์และก็อุปกรณ์ห้องน้ำแบรนด์ดังราคาพิเศษลดจริงคุ้มจริงสูงสุดกว่า 40% นะคะเปลี่ยนห้องน้ำธรรมดาให้ดูดีใช้งานได้สะดวกขึ้นทั้งชักโครกสุขภัณฑ์และไอเทมสำหรับห้องน้ำกันอย่างมากมายและมีดีลพิเศษจัดเต็มเฉพาะช่วงวันหยุดนี้หยุดยาวทั้งทีจะหยุดช็อปได้ยังไงแวะมาเลือกซื้อของใช้ภายในบ้านเติมความสุขให้บ้านในราคาคุ้มกว่าที่คุณต้องการได้ที่Golden House ของเราพร้อมให้บริการเสมอนะคะและในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังอย่ามาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษเจนี้อิ่มบุญสุขใจเติมความสุขให้บ้านนะคะกับเทศกาลกินเจ Golden House เราจัดเต็มดีลคุ้มทุกหมวดเลยทีเดียวค่ะโดยเฉพาะมุมของห้องครัวและก็สินค้าภายในบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเฟอร์นิเจอร์มากมายตู้เย็นทีวีเครื่องปรับอากาศเติมความสะดวกสบายโซฟาโต๊ะอาหารบรรยากาศเติมบรรยากาศอบอุ่นภายในบ้านเครื่องครัวและของใช้ในบ้านเตรียมพร้อมทุกมื้ออิ่มบุญไฟส่องสว่างและของแต่งบ้านเติมความสดใสทุกมุมนะคะอิ่มบุญก็สุขใจชอบของเข้าบ้านสุขคุ้มแวะกันได้ที่กอล์ฟเฮาส์เช่นเดียวกันนะคะช็อปสนุกแน่นอนจะไปช็อปที่สาขาก็พร้อมให้บริการทุกวันไม่มีวันหยุดที่สาขาเชียงใหม่วงแหวนรอบกลางเวียงกุมกามและที่สาขาฟางหรือช็อปออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect ได้จัดเต็มส่วนลดแบบจัดเต็มเหมือนเดิมเลยค่ะคุณผู้ฟังสินค้าดีและถูกใจไปช็อปกันได้ที่ Golden House โดยเฉพาะมุมของ Home and Kitchen Sale มากกับของแต่งบ้านและห้องครัวลดสูงสุดไปเลย 70% และก็มีความคุ้มถึง4ต่อรอคุณอยู่อัปเดตโปรใหม่เพิ่มเติมที่ Facebook และ TikTok ของ Golden House ได้เลยนะคะเชียงใหม่ Radio 92 MHz ค่ะ

เฮดบูรีเพลงนี้ค่ะคุณฟังกับโนวันนะคะก่อนในนั้นมี The Script แล้วก็ VOM ด้วยกับ Power Frame และเชนวาดกับ If That Okay With You เก่าๆใหม่ๆคล้าๆกันไปและตอนนี้จะหมดเวลาแล้วค่ะใกล้จะ10นาฬิกาทำงานกันต่อในเช้าของวันพฤหัสบดีกลางเดือนแบบนี้15ตุลาคม2569และชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับช่วงของ DJ จูนนะคะยังมีเพลงเพราะและเรื่องราวที่น่าสนใจให้คนได้ติดตามกันต่อพี่เจนกลับมาเจอกันรอบบ่ายพร้อมกับเพลงไทยเพลงสากลและเอเชียนซองเหมือนเดิมนะคะบ่ายบ่ายนั่งยาวกันเลยทีเดียวส่งท้ายด้วยงานของเสียเพลงนี้กับ Unstoppable ค่ะเช้านี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเลื่อนเก็บเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างออกไป3เดือนเริ่ม1มกราคม2570นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานได้เสนอเรื่องเพื่อทราบต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการขยายเวลาการเริ่มจัดเก็บเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างออกไปอีก3เดือนโดยเลื่อนจากกำหนดการเดิมที่จะเริ่มจัดเก็บในวันที่1ตุลาคม2569ออกไปเป็นเริ่มจัดเก็บในวันที่1มกราคม2570แทนสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างครั้งที่10/2569เมื่อวันที่2ตุลาคม2569ที่ผ่านมาซึ่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้จัดขึ้นเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือเยียวยาลูกจ้างและนายจ้างโดยผู้แทนทั้งฝ่ายลูกจ้างและนายจ้างต่างมีความเห็นในทิศทางเดียวกันให้ชะลอการจัดเก็บเงินสะสมและเงินสมทบออกไปก่อนด้วยเหตุผลความจำเป็นสำคัญดังนี้1. ผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยเหตุการณ์น้ำท่วมในช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาส่งผลกระทบเป็นวงกว้างสถานประกอบกิจการบางส่วนต้องหยุดหรือชะลอการดำเนินงานทำให้รายได้ลดลงอีกทั้งยังต้องแบกรับค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและการดำรงชีพ 2. แรงกดดันจากภาวะเศรษฐกิจเศรษฐกิจไทยยังเผชิญกับความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกปัญหาความขัดแย้งในตะวันออกกลางความผันผวนของราคาพลังงานและความตึงเครียดทางการค้าซึ่งกระทบต่อต้นทุนการผลิตการส่งออกและกำลังซื้อของประชาชน 3. การประคับประคองสภาพคล่องและการจ้างงานภาคธุรกิจโดยเฉพาะกลุ่ม SME จำเป็นต้องบริหารสภาพคล่องอย่างระมัดระวังเพื่อเร่งฟื้นฟูกิจการหากกิจการฟื้นตัวช้าก็อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในการจ้างงานได้ดังนั้นการเริ่มจัดเก็บเงินสะสมและเงินสมทบในทันทีตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569จะเป็นการเพิ่มภาระทางการเงินให้แก่ทั้งนายจ้างและลูกจ้างซ้ำเติมจากวิกฤตกระทรวงแรงงานจึงเห็นควรให้เลื่อนระยะเวลาการจัดเก็บออกไปเป็นวันที่1มกราคม2570เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้ฟื้นตัวอย่างเต็มที่จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAlinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น
4: Alinamin X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: อดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกสนุกภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: บางครั้งการเดินทางที่ดีที่สุดไม่ใช่การเดินทางที่ไกลที่สุดแต่คือการเดินทางที่ทำให้เราได้เรียนรู้จังหวัดเชียงรายโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายขอเชิญคุณสัมผัส20แหล่งเรียนรู้เชื่อมโยงเชียงรายเชียงใหม่ผ่าน6เส้นทาง6มิติการเรียนรู้ทั้งศิลปะอาหารชาและกาแฟธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตและกีฬาเพื่อสุขภาพร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปลงมือทำจริงเปิดประสบการณ์ใหม่และสร้างความทรงจำที่มีความหมายเพราะทุกพื้นที่คือห้องเรียนและทุกการเดินทางคือการเรียนรู้รายละเอียดเพิ่มเติม Facebook เมืองแห่งการเรียนรู้เชียงรายเชียงใหม่ Learning City
4: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
5: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
4: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
6: ไปหาหมอไหมคะ
7: ไม่อะ
6: ไปหาหมอเธออ
7: ืมไม่อะ
6: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
8: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
9: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
10: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบ ความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
11: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
12: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
13: You're listening.

บื้องหลังรอยยิ้มนะฮะ Behind the Smile ครับแต่ชื่อเพลงก็ชื่อว่าไม่คิดถึงเท่าไหร่เป็นคนตากแข็งนะฮะบอกว่าไม่คิดถึงเลยนะฮะไม่ได้รู้สึกอะไรด้วยซ้ำเลยอย่างเงี้ยแต่ในใจนี่เสียงในหูมันดังนะคุณผู้ฟังและนี่คือ Just Minica ครับเพลงใหม่ชื่อเพลงว่าไม่คิดถึงเท่าไหร่ Behind the Smile ครับก่อนหน้านู้นเอชิซาเบธแล้วก็ปลายกนกพรนะครับสาธุครับแล้วก็เริ่มต้นในชั่วโมงจับซาวตี้แซลมอนกับทิ้งกันไว้ที่ทางตันนะฮะคุณผู้ฟังแต่ละเพลงนี่เศร้าเสียเหลือเกินนะครับในเช้าของวันพฤหัสบดีนะฮะวันนี้15กลางเดือนพอดีฮะ15ตุลาคม2569นะครับในช่วงเวลาที่เราได้ส่งท้ายสำหรับฤดูฝนไปนะฮะถามว่าฝนยังตกอยู่ไหมยังคงมีอยู่นิดหน่อยนะฮะวันนี้เขาบอกว่าภาคเหนือเองจะมีปริมาณฝน 40% นะฮะ 40% ของพื้นที่แต่ว่าจะไปอยู่ทางโซนภาคเหนือตอนล่างนะครับเป็นซะส่วนใหญ่นะคุณผู้ฟังแต่ว่าตอนบนเนี่ยก็มีบ้างประปรายนิดหน่อยนะฮะจะมีฝนนิดๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าที่แน่คือเรื่องของอากาศหนาวเริ่มเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะฮะโดยเฉพาะพื้นที่สูงนะฮะอย่างดอยอินทนนท์นะครับดอยอ่างขางตอนนี้อุณหภูมิก็มีการจับตาดูนะฮะคุณผู้ฟังครับเพราะว่าตอนนี้อุณหภูมิลดลงเหลือตัวเดียวแล้วนะครับเริ่มที่9องศาละนะฮะ9องศานะฮะบางที่8องศาแล้วนะครับคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นในช่วงปลายสัปดาห์นี้แล้วก็ช่วงปลายเดือนนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวมาเก็บเกี่ยวเอาบรรยากาศความสุขของฤดูหนาวนะฮะเริ่มต้นกันอย่างคึกคักแน่นอนนะครับโดยเฉพาะช่วงวันหยุดยาว23วันศุกร์หน้านะฮะวันศุกร์หน้าคือวันศุกร์ที่23ตุลาคมคือวันหยุดแน่นอนนะครับแล้วก็ไปต่อด้วย24 25เพราะฉะนั้นก็จะเป็นช่วงที่มีผู้คนเดินทางมาเชียงใหม่เยอะแน่ๆเลยทีเดียวครับ23 24แล้วก็25ชาวเชียงใหม่นอนอยู่บ้านครับ

ฟังที่ต้องขับรถขับรานะฮะไปแถวๆสันกำแพงนะฮะเราต้องผ่านแยกสันกลางเลยนะฮะแน่นอนครับว่าหลายคนต้องไปเจอปัญหาเรื่องของการไปยูเทิร์นที่ใกล้ๆนะฮะก็เป็นมาหลายเดือนพอสมควรแล้วนะครับสำหรับคุณฟังที่ต้องใช้รถใช้ถนนเส้นนั้นมาโดยตลอดนะฮะตอนนี้แน่นอนครับว่าตรงแยกสันกลางนะฮะเขาเปิดให้ใช้สะพานข้ามแยกแล้วนะครับตรงโซนตรงคลิกตรงเส้นทางระหว่างเข้ามาในเมืองแล้วก็ไปที่แม่อ่อนนะฮะคือเส้นสะพานล่างมีสองสะพานนะคุณผู้ฟังจะมีสะพานล่างกับสะพานบนนะฮะสะพานล่างก็คือเส้นตั้งแต่เข้าในเมืองแล้วก็ไปที่แม่อ่อนนะฮะที่ใช้สะพานล่างแต่ว่าถ้าเป็นสะพานบนก็จะเป็นวงแหวนรอบ3ใช่ไหมนะฮะอันนี้ยังไม่เปิดนะคุณผู้ฟังไอ้เส้นบนเนี่ยที่สูงกว่านั้นเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงการปรับปรุงครับส่วน19ตุลาคมนี้คือวันจันทร์หน้านะฮะทางด้านของตำรวจภูธรสันกำแพงก็แจ้งประชาสัมพันธ์การจราจรตรงแยกสันกลางว่าจะมีการเปิดให้ใช้วงเวียนใต้สะพานแล้วนะครับใต้สะพานจะมีวงเวียนด้วยนะนะคุณสามารถที่จะวนเข้าไปในนั้นแล้วก็เรียกว่าไม่ต้องไปกลับรถไกลแล้วนะฮะไม่ต้องไปยูเทิร์นละนะฮะคือตรงเข้าไปในวงเวียนแล้วก็ไปได้เลยนะฮะจะเลี้ยวขวาก็ได้เลี้ยวซ้ายก็ได้เพราะที่นี่เขาจะไม่มีไฟแดงแล้วนะฮะก็ใช้การลักษณะการจราจรโดยใช้เขาเรียกว่าวิธีการวางรูปแบบการจราจรให้เป็นเส้นเป็นวงอย่างเงี้ยฮะเหมือนคล้ายๆวงแหวนปีผีเสื้อนะฮะตรงแถวตรงไหนตรงดอยสะเก็ดอ่ะถ้าจะไปดอยสะเก็ดนั้นนะฮะไม่มีไฟแดงนะแต่ว่าก็จะใช้วิธีการเข้าไปวนอยู่ในนั้นนะฮะดังนั้นเนี่ยก็จะทำให้การจราจรเนี่ยสะดวกมากขึ้นนะน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าอย่างน้อยถ้าเป็นไฟแดงต้องติดกันยาวพอสมควรนะครับต้องรอไฟแต่ละด้านเนี่ยให้แอคทีฟใช่ไหมแล้วกว่าจะวนมาหาฝั่งเรามันก็นานแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าช่วงที่รถราติดเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะการจราจรแบบโดยใช้ไฟแดงมันอาจจะยังไม่ตอบโจทย์แต่ว่าถ้าเป็นลักษณะวงเวียนแบบเนี้ยมันสามารถไหลไปได้เรื่อยๆนะฮะถึงแม้จะช้าหน่อยแต่มันก็ไม่ได้ติดคาอยู่จุดเดิมใช้ระยะเวลานานนะครับแต่ที่สำคัญคือใครที่จะไปใช้วงเวียนใต้สะพานวันที่19นี้นะฮะเขาย้ำอีกครั้งนึงว่าให้รถในวงเวียนไปก่อนนะครับย้ำว่าวิธีการจราจรสากลทั่วโลกนะฮะการจราจรอยู่ในวงเวียนเนี่ยคือต้องให้รถในวงเวียนไปก่อนนะครับไม่ใช่รถอยู่นอกวงเวียนไปก่อนนะให้เขาไปก่อนแล้วเราคนเข้าไปในวงเวียนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยนะฮะแล้วก็รถจะได้ไม่ติดด้วยทุกอย่างมันถ้าทุกคนทำตามกฎทุกอย่างมันโอเคหมดแล้วแหละครับคุณผู้ฟังอ่ะก็ขอแสดงความยินดีด้วยสำหรับชาวสันกำแพงนะที่จะได้ใช้วงเวียนนี้สักทีนึงนะครับคุณผู้ฟังฮะอ่ะพูดถึงเรื่องราวของรถรานะฮะไหนๆก็พูดถึงรถแล้วอย่าลืมนะครับคุณผู้ฟังคนผู้ฟังที่สนใจอยากจะได้รถใหม่โดยเฉพาะ New Yaris Atype HEV นะครับจังหวะที่ใช่ในแบบของเราฮะมาพร้อมกับข้อเสนอพิเศษให้คุณได้ไปเลือกกันครับไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยพิเศษที่ 0.89% หรือผ่อนเริ่มต้นที่เดือนละ 4,277 บาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1นะครับผู้ฟังก็สามารถแวะมาได้ที่ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขานะครับ0532020009ครับ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณครับ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus อัลลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามิน
5: X Plus คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

และนี่คือชวนขี้น้อยใจครับจากซีรีส์เบคอนนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านู้นจากโบกี้ละออนกับเวทนานะครับสำหรับช่วงนี้ใครที่มีอาการปวดนะฮะรู้สึกเวทนาตัวเองซะเหลือเกินนะฮะเจ็บแล้วก็ทรมานนะฮะจะขยับตัวก็ไม่ค่อยจะได้นะครับอันเนื่องมาจากการปวดกล้ามเนื้อเอ็นหรือจะเป็นเรื่องของการอักเสบนะครับปวดข้อต่อนะฮะการขยับตัวนิดๆหน่อยๆมันทรมานและขัดจังหวะชีวิตไปหมดเนี่ยอย่าปล่อยให้ความปวดเหล่านี้รั้งคุณนะครับพบกับ Planil to X Gel ครับตัวยาเจลสูตรเข้มข้นที่มีส่วนผสมของไดคอฟีแนกไดเอทิลามีนสูงถึง 2.32% นะฮะที่สามารถช่วยบรรเทาอาการปวดแล้วก็ลดการอักเสบจากการบาดเจ็บได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยแค่ทาบริเวณที่มีอาการวันละ2ครั้งช่วงเช้า1ครั้งแล้วก็ช่วงเย็น1ครั้งครับตัวเนื้อเจลจะซึมเข้าสู่บริเวณที่ปวดได้อย่างรวดเร็วแล้วทำให้คุณกลับไปใช้ชีวิตและทำกิจกรรมได้อย่างสบายใจและมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะฮะไม่ว่าจะปวดจากการทำงานหรือการขยับร่างกายที่ผิดจังหวะอย่างเช่นการนอนตกหมอนอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับ Planil to X Gel พร้อมดูแลคุณให้กลับมาลุยได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ Planil to X Gel หาซื้อได้แล้วที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณครับโดย BioPharm เพื่อนคู่สุขภาพครับ

และนี่คือเพลงของมิวนะครับแล้วก็ Only Monday นะฮะที่นำมาทำเวอร์ชันแบบไลฟ์นะฮะคุณผู้ฟังฮะนี่คืออิจฉาครับแล้วก่อนหน้านู้นนะฮะคุณผู้ฟังครับอีกหนึ่งเพลงที่เลือกมาให้ฟังกับงานจะได้วรเวทนะครับกับภาวะทิ้งตัวนะฮะในช่วงนี้ครับคุณฟังขอบคุณกับโรงพยาบาลลานาครับสำหรับคุณผู้ฟังนะครับที่เขารับบริการของโรงพยาบาลลานาอยู่แล้วนะครับอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันด้วยนะฮะซึ่งแอปพลิเคชันเราออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้เข้ารับบริการเนี่ยนะฮะเข้าถึงข้อมูลการรักษาได้สะดวกขึ้นลดการพกพาเอกสารนะครับและยังสามารถช่วยเตรียมตัวก่อนเดินทางมาโรงพยาบาลได้ง่ายขึ้นด้วยครับในแอปเนี่ยคุณสามารถเข้าไปย้อนดูนะฮะประวัติสุขภาพประวัติการฉีดวัคซีนประวัติการรักษาแล้วก็ประวัติยาที่เคยได้รับนะครับรวมไปถึงสามารถเช็ควันนัดในครั้งถัดไปได้ด้วยนะฮะและยังแสดงคิวตัวแบบเรียลไทม์นะครับเรียกว่าสะดวกสบายมากๆเมื่อคุณใช้แอปพลิเคชันจากทางโรงพยาบาลลานานะฮะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยครับคุณผู้ฟังที่052134777นะครับโรงพยาบาลลานาโรงพยาบาลของครอบครัวเราครับ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเตือนราคาพลังงานสูงยาวถึงปี2027ชี้แรงกดดันเงินเฟ้อยืดเยื้อกระทบต้นทุนขนส่งราคาสินค้าและค่าครองชีพทั่วโลกคริสตาลินากอเกียววากรรมการจัดการ IMF กล่าวเตือนถึงแนวโน้มราคาพลังงานโลกระหว่างการกล่าวถ้อยแถลงที่สิงคโปร์ว่าแม้สงครามในอ่าวเปอร์เซียอาจยุติลงในระยะเวลาอันใกล้แต่ราคาพลังงานยังมีแนวโน้มอยู่ในระดับสูงต่อไปอีกระยะหนึ่งสัญญาซื้อขายน้ำมันดิบเบรนท์ล่วงหน้าสะท้อนว่าตลาดยังคาดการณ์ว่าราคาน้ำมันจะอยู่ในระดับสูงไปจนถึงปี2027ขณะที่ราคาน้ำมันยังอยู่บริเวณ100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลแม้การขนส่งน้ำมันจากอ่าวเปอร์เซียเริ่มมีแนวโน้มดีขึ้นปัจจัยที่ตลาดยังต้องประเมินประกอบด้วยความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของเส้นทางเดินเรือต้นทุนประกันภัยและโลจิสติกส์ที่เพิ่มขึ้นกำลังการกลั่นที่ยังตึงตัวและปริมาณน้ำมันสำรองที่ถูกนำออกมาใช้ในช่วงวิกฤตนอกจากนี้การเข้าสู่ฤดูหนาวยังเป็นอีกปัจจัยที่ต้องติดตามเพราะความต้องการใช้พลังงานอาจเพิ่มขึ้นและหลายประเทศอาจต้องเร่งเติมน้ำมันกลับเข้าสู่คลังสำรองซึ่งอาจเพิ่มแรงกดดันต่ออุปสงค์ในตลาดโลกหากโลกยังต้องเผชิญความเสี่ยงด้านพลังงานอย่างต่อเนื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานการพัฒนาพลังงานทางเลือกและการลดความเปราะบางจากการนำเข้าจึงเป็นประเด็นสำคัญที่ไทยต้องเร่งพิจารณาเพราะสงครามอาจจบลงได้แต่หากต้นทุนพลังงานยังไม่ลดลงผลกระทบต่อค่าครองชีพเงินเฟ้อและเศรษฐกิจก็อาจยืดเยื้อต่อไปจนถึงปี2027จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Tune for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.

0: ร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกๆภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ 8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
3: Sometimes the best journey is not one that takes you the farthest, but the one that inspires you to learn. The Chiang Rai Provincial Office of Tourism and Sports invites you to explore 20 learning spaces, connecting Chiang Rai and Chiang Mai through 6 learning journeys and 6 inspiring themes. Arts, food, tea, coffee, nature, culture, local ways of life, and sports and wellness. Join hands on workshops, discover authentic local experiences, and create meaningful memories along the way. Because every place is a classroom, and every journey is a learning journey. For more information, visit our Facebook page, Chiang Rai Chiang Mai Learning City.
4: กำลังรอพบแพทย์แต่ไม่รู้ว่าเหลืออีกกี่คิวใช่ไหมครับหลังลงทะเบียนและผ่านจุดคัดกรองที่โรงพยาบาลแล้วสามารถตรวจสอบจำนวนคิวก่อนพบแพทย์ผ่าน Lana Hospital Application ได้ช่วยให้คุณติดตามจำนวนคิวและวางแผนเวลาระหว่างรอได้สะดวกยิ่งขึ้นดาวน์โหลดแอปได้ที่ LINE Official @LanaHospital Lana Hospital Application รู้ข้อมูลคิวจัดการเวลารอได้สะดวกขึ้น
5: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
6: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
5: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
6: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
5: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
7: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
8: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยาน
5: ึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบ
9: ความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
10: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
11: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
10: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหลนเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
11: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel AChannel B Stereo Multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
13: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
14: You're listening

ุณคุ้นเคยกันดีนะฮะซีซั่น5กับวู่วามครับแล้วก็แผลเป็นอะตอมชนะกันในเวอร์ชันแบบฟังชิลๆไปเลยนะฮะขอบคุณอยู่ Global House นะครับคุณผู้ฟังใครที่เลือกสินค้านะฮะหรืออยากจะตกแต่งบ้านนะครับอยากจะเลือกสินค้าที่มาซ่อมแซมนะฮะหรือวัสดุก่อสร้างนะครับในการปรับปรุงบ้านในช่วงหน้าหนาวแบบนี้แวะไปได้เลยนะครับคุณผู้ฟังพร้อมกับเครื่องไม้เครื่องมือช่างที่ครบครันเลยทีเดียวนะฮะวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างนะครับอุปกรณ์งานครัวงานสวนนะฮะหรือจะเป็นการตกแต่งห้องนอนห้องน้ำนะฮะหรือจะเป็นห้องนั่งเล่นนะครับเรียกว่าเรื่องทุกเรื่องของบ้านเนี่ยอยู่ที่ Global House ทั้งหมดครับคุณไปเลือกกันได้เลยนะฮะพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษนะครับที่เราให้คุณในตลอดทุกการช้อปปิ้งของคุณนะครับคุณผู้ฟังฮะในช่วงนี้นะครับแวะมาได้เลยครับพร้อมกับการรับคืน 2,000 เมื่อซื้อหมื่นนะฮะเมื่อช้อปสินค้าครบตามเงื่อนไขครับแล้วก็สิทธิพิเศษครับเมื่อสมัครสมาชิก Global Club นะฮะแล้วก็ใช้คะแนน500คะแนนครับแลกรับคูปองแทนเงินสดได้50บาทและ800คะแนนนะครับแลกรับคูปองในส่วนของส่วนลดน้ำมันบางจากอีก100บาทกันด้วยนะครับและเมื่อซื้อสินค้าวัสดุตกแต่งบ้านอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าครบตามเงื่อนไขครับรับคูปองแทนเงินสดหรือบัตรกำนันทองสูงสุด 5,000 บาทและยังรับคูปองลดนะฮะมูลค่ากว่าอีก 1,200 บาทครับเมื่อกดเพิ่มเพื่อนใน LINE Official ของทาง Global House นะฮะแวะมากันได้เลยครับ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับ

0: สำหรับคุณผู้ฟังที่มีร่างกายอ่อนเพลียในช่วงนี้นะครับนอนไม่พอนะฮะหรือว่าทำงานหนักมาตลอดทั้งสัปดาห์นะครับอย่าปล่อยทิ้งไว้ครับให้อลินามินเอ็กซ์พลัสวิตามินคุณภาพจากญี่ปุ่นช่วยดูแลร่างกายคุณนะครับในการตอบโจทย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอลินามินเอ็กซ์พลัสเม็ดเล็กทรงกลมนะฮะสีเหลืองทานง่ายครับสะดวกมากเลยทานแค่วันละ1ครั้งหลังอาหารนะครับซึ่งอลินามินเอ็กซ์พลัสเราจัดเต็มไปด้วยส่วนประกอบอย่างมีเฟอร์ซันไทอามีนครับซึ่งจะเป็นอนุพันธ์วิตามิน B1 นะซึ่งเป็นเทคโนโลยีช่วยดูดซึมได้เร็วแล้วก็ง่ายขึ้นด้วยแล้วก็ยังมีวิตามิน B6 B12 แล้วก็วิตามิน E พร้อมกับแคลเซียมแพนโพทิเนตที่ช่วยฟื้นฟูร่างกายได้อย่างตรงจุดนะครับมั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานการผลิตจากญี่ปุ่นครับสำหรับคุณผู้ฟังที่มีร่างกายอ่อนเพลียจากการทำงานหนักพักผ่อนน้อยหรือต้องการฟื้นฟูร่างกายจากการเจ็บป่วยครับและช่วยเสริมวิตามินให้กับสตรีมีครรภ์ให้กับนมบุตรด้วยรวมทั้งช่วยเรื่องของปลายประสาทอักเสบการชาปลายมือปลายเท้านะครับให้คุณผู้ฟังเนี่ยนะฮะหาซื้อได้เลยครับที่อลินามินเอ็กซ์พลัสที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปใกล้บ้านคุณพร้อมไปต่อได้ทุกวันกับอลินามินเอ็กซ์พลัสครับ
1: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: อให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: อย่าปล่อยให้โอกาสแห่งการเรียนรู้ครั้งนี้ผ่านไปจังหวัดเชียงรายโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายร่วมกับเทศบาลนครเชียงรายขอเชิญคุณร่วมงานมหกรรมท่องเที่ยวเชิงความหมายและการเรียนรู้เชียงรายเชียงใหม่ Learning City เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่าน20แหล่งเรียนรู้ต้นแบบสัมผัสเสน่ห์ของศิลปะอาหารวัฒนธรรมวิถีชีวิตและชิลกับสินค้าชุมชนกว่า60บูธเพลิดเพลินกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังทุกวัน5วันเท่านั้น24-28 ตุลาคม 2569ณสวนตุ่มและโคมเฉลิมพระเกียรติ75พรรษาจังหวัดเชียงรายเข้าชมฟรีตลอดงาน
5: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited

บางทีความคิดถึงนะฮะอยากจะส่งไปให้ถึงแต่บางทีความกล้ามันไม่มีพอนะฮะดังนั้นความคิดถึงก็ต้องอยู่กับตัวเองนี่แหละครับทิลิเบิร์ดนะฮะคิดแต่ไม่ถึงครับก่อนหน้านู้นมีทิกเกอร์กับอยากชวนเธอมาสนิทครับและวันนี้นะฮะอยากจะชวนคุณไปพบกับแคมเปญพิเศษนะครับ2วันเท่านั้นนะฮะคุณผู้ฟังวันที่17แล้วก็18ตุลาคมนี้ที่ BYD North Star นะครับตอนนี้เราจัดข้อเสนอพิเศษครับแบบไม่ต้องรอปลายปีนะฮะเรามีรถพร้อมส่งมอบทุกรุ่นนะฮะ2วันย้ำว่า2วันเท่านั้นครับคือวันเสาร์และอาทิตย์นี้17และ18นะครับที่ BYD North Star เราจัดข้อเสนอพิเศษนะครับพบกับ BYD รุ่นยอดนิยมครับกับข้อเสนอสุดพิเศษครับอย่างเช่น BYD Seal 5 DMI รุ่น Standard และ Premium ครับราคาเริ่มต้นที่ 499,900 บาทนะฮะหรือจะเป็น BYD Seal 5 DMI รุ่น Dynamic และ Premium ครับราคาเริ่มต้นที่ 659,900 บาทหรือจะเป็น BYD Celeon 6นะฮะ DMI รุ่น Dynamic ราคาพิเศษที่ 799,900 บาทหรือจะเป็น BYD Atto 3รุ่น Premium ครับราคาเริ่มต้นที่ 609,900 บาทนะฮะใครที่กำลังวางแผนจะออกรถใหม่อย่าเพิ่งตัดสินใจจนกว่าจะได้เช็คข้อเสนอกับ BYD North Star ทุกสาขาย้ำว่าเสาร์อาทิตย์นี้มีข้อเสนอสุดพิเศษมากๆนะฮะที่ให้คุณครับแวะไปได้เลยที่ BYD North Star ทุกสาขากันได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาราชดำเนินตรงประตูท่าแพนะครับสาขามหิดลที่แยกสนามบินสาขามีโชคสันทรายสาขาฝางหรือที่สาขาควงสิงก็ได้ครับคุณผู้ฟังทั้ง5สาขาพร้อมบริการนะครับดีลดีรถพร้อมที่ปรึกษาการขายก็พร้อมเจอกันได้เลยที่ North Star ทุกสาขาครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่0532785555ครับ

กับนักนุ้ยเพอร์เซสนะฮะกับฟรี Wi-Fi ครับแล้วก็พี่ฮายอภพรนะครับแล้วก็ปิดทางเลยนะฮะคุณฟังกับน้องมังนะฮะคิวปีดคิวปิดนะครับฟีเจอริ่งกับพี่ฮายเช่นกันนะฮะด้วยรักทุกวงการจริงๆทิ้งท้ายที่2เพลงนี้นะครับไปแล้วพรุ่งนี้เจอกันสวัสดีครับ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะดอยหลวงเชียงดาวเปิดจองผ่านทางเว็บไซต์26ถึง30ตุลาคมนี้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่แจ้งเปิดระบบการจองสิทธิ์เส้นทางศึกษาธรรมชาติดอยหลวงเชียงดาวโดยลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เท่านั้นตั้งแต่วันที่26ตุลาคม2569เวลา 8:00 น.ถึงวันที่30ตุลาคม2569เวลา 16:00 น.รวมระยะเวลา5วันโดยเปิดให้เข้าศึกษาธรรมชาติเส้นทางศึกษาธรรมชาติดอยหลวงเชียงดาวตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายน2569ถึง12กุมภาพันธ์2570รายละเอียดการลงทะเบียนเบื้องต้นจำกัดจำนวนนักศึกษาธรรมชาติไม่เกิน100คนต่อวันการจอง1ครั้งสามารถจองได้สูงสุด2คนสามารถจองเข้าศึกษาธรรมชาติได้1คืนปิดบริการทุกวันพุธเมื่อจองสิทธิ์แล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันเข้าศึกษาธรรมชาติหรือรายชื่อผู้จองได้และไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดได้ทุกกรณีสามารถตรวจสอบข้อมูลและรายละเอียดก่อนดำเนินการจองได้ที่ https://wildlifesanctuaryfca16.com จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tunedFor news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกสนุกภายในงานช้อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: ไปหาหมอไหมคะ
5: ไม่อะ
4: ไปหาหมอเธออื
5: มไม่อะ
4: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
6: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
7: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
6: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
7: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
6: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
8: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อม ้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
9: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
8: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
10: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
11: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
12: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
13: อย่าปล่อยให้โอกาสแห่งการเรียนรู้ครั้งนี้ผ่านไปจังหวัดเชียงรายโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายร่วมกับเทศบาลนครเชียงรายขอเชิญคุณร่วมงานมหกรรมท่องเที่ยวเชิงความหมายและการเรียนรู้เชียงรายเชียงใหม่ Learning City เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่าน20แหล่งเรียนรู้ต้นแบบสัมผัสเสน่ห์ของศิลปะอาหารวัฒนธรรมวิถีชีวิตและชิลกับสินค้าชุมชนกว่า60บูธเพลิดเพลินกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังทุกวัน5วันเท่านั้น24-28 ตุลาคม 2569ณสวนตุ่มและโคมเฉลิมพระเกียรติ75พรรษาจังหวัดเชียงรายเข้าชมฟรีตลอดงาน
14: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
15: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
14: ่
15: ะ
14: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
16: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
17: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
18: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92 เสนอรายการ Beautiful Sound

0: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
1: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่ตุลาคมนี้มหกรรมมือถือไอทีและคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026รวมทับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลพิเศษจัดเต็มตลอดทั้งเดือนพบกับสินค้าแฟลชเซลราคาพิเศษโปรโมชั่นเก่าแลกใหม่ราคาดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาสิทธิพิเศษพรสวรรค์ส่วนลดเพิ่มของรางวัลและกิจกรรมอีกมากมายพร้อมเปิดประสบการณ์การใช้งานให้คุ้มยิ่งกว่าเดิมกับคอร์สอบรมมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กเรียนรู้ฟีเจอร์เทคนิคและการใช้งาน AI แบบจัดเต็มตลอดทั้งเดือนลงทะเบียนเข้าร่วมคอร์สอบรมได้ที่ www.siamtv.comและเตรียมพบกับเซอร์ไพรส์ใหญ่ทุกสุดสัปดาห์รอคุณอยู่ในงานสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026 1-31 ตุลาคม2569ที่สยามทีวีทุกสาขาตุลาคมนี้ของจริงกำลังมา
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่ตุลาคมนี้มหกรรมมือถือไอทีและคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026รวมทับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลพิเศษจัดเต็มตลอดทั้งเดือนพบกับสินค้าแฟลชเซลราคาพิเศษโปรโมชั่นเก่าแลกใหม่ราคาดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาสิทธิพิเศษพรสวรรค์ส่วนลดเพิ่มของรางวัลและกิจกรรมอีกมากมายพร้อมเปิดประสบการณ์การใช้งานให้คุ้มยิ่งกว่าเดิมกับคอร์สอบรมมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กเรียนรู้ฟีเจอร์เทคนิคและการใช้งาน AI แบบจัดเต็มตลอดทั้งเดือนลงทะเบียนเข้าร่วมคอร์สอบรมได้ที่ www.siamtv.comและเตรียมพบกับเซอร์ไพรส์ใหญ่ทุกสุดสัปดาห์รอคุณอยู่ในงานสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026 1-31 ตุลาคม2569ที่สยามทีวีทุกสาขาตุลาคมนี้ของจริงกำลังมา
3: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHzต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725

0: วัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Beautiful สาวค่ะเพลงเพราะฟังสบายช่วงเวลารายการดีๆที่มีมื้อเที่ยงเป็นเพื่อนกันด้วยทุกๆคนเลยนะคะถ่ายทานมื้อเที่ยงที่ทำงานที่บ้านขอให้มีความสุขนะคะกับอาหารมื้อเที่ยงของคุณๆแล้วก็ได้ฟังเพลงเพราะฟังสบายวันนี้เพลงแรก The Beatles น่าจะถูกใจเพลงนี้กันทุกคนเพลงที่ชื่อ Something นั่นเองผลงานของ George Harrison เต็มๆนะคะก็ถือว่านานๆได้เขียนเพลงแล้วก็ได้เขียนเพลงที่สร้างความประทับใจให้กับผู้ฟังมาจนถึงวันนี้เลยนะคะส่วน Bad Finger ที่เพิ่งจบลงไปก็คือ Baby Blue นั่นเองนะคะมีเพลงฮิตหลายเพลงชิ้นเดียวกันสำหรับ Bad Finger ค่ะมีคำเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะว่าวันนี้จะมีฝนตกแล้วก็24ชั่วโมงทั้งหน้าทั้งภาคเหนือภาคตะวันตกทางตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ยังคงมีฝนหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนฟ้าคะนองและก็อาการเหล่านี้อาจจะทำให้มีน้ำท่วมฉับพลันได้และน้ำป่าไหลหลากได้รวมทั้งพื้นที่ลาดเชิงเขานะคะใกล้ทางน้ำพื้นที่ลุ่มด้วยนะคะโปรดระมัดระวังอีก24ชั่วโมงข้างหน้าจะมีฝนตกหนักค่ะ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
3: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่ตุลาคมนี้มหกรรมมือถือไอทีและคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026รวมทับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลพิเศษจัดเต็มตลอดทั้งเดือนพบกับสินค้าแฟลชเซลราคาพิเศษโปรโมชั่นเก่าแลกใหม่ราคาดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาสิทธิพิเศษพรสวรรค์ส่วนลดเพิ่มของรางวัลและกิจกรรมอีกมากมายพร้อมเปิดประสบการณ์การใช้งานให้คุ้มยิ่งกว่าเดิมกับคอร์สอบรมมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กเรียนรู้ฟีเจอร์เทคนิคและการใช้งาน AI แบบจัดเต็มตลอดทั้งเดือนลงทะเบียนเข้าร่วมคอร์สอบรมได้ที่ www.siamtv.comและเตรียมพบกับเซอร์ไพรส์ใหญ่ทุกสุดสัปดาห์รอคุณอยู่ในงานสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026 1-31 ตุลาคม2569ที่สยามทีวีทุกสาขาตุลาคมนี้ของจริงกำลังมา
4: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่ตุลาคมนี้มหกรรมมือถือไอทีและคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026รวมทับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลพิเศษจัดเต็มตลอดทั้งเดือนพบกับสินค้าแฟลชเซลราคาพิเศษโปรโมชั่นเก่าแลกใหม่ราคาดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาสิทธิพิเศษพรสวรรค์ส่วนลดเพิ่มของรางวัลและกิจกรรมอีกมากมายพร้อมเปิดประสบการณ์การใช้งานให้คุ้มยิ่งกว่าเดิมกับคอร์สอบรมมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กเรียนรู้ฟีเจอร์เทคนิคและการใช้งาน AI แบบจัดเต็มตลอดทั้งเดือนลงทะเบียนเข้าร่วมคอร์สอบรมได้ที่ www.siamtv.com และเตรียมพบกับเซอร์ไพรส์ใหญ่ทุกสุดสัปดาห์รอคุณอยู่ในงานสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026 1-31 ตุลาคม2569ที่สยามทีวีทุกสาขาตุลาคมนี้ของจริงกำลังมา
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091 072

0: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
1: คุณผู้ฟังรู้จักแฮงค์วิลเลียมส์กันอยู่นะคะบางคนอาจจะไม่รู้จักไม่เคยได้ฟังนะคะบางคนอาจจะฟังอยู่นะคะรู้จักหลายเพลง Your Shaking Heart อย่างนี้เป็นต้นเพลงของแฮงค์วิลเลียมส์ถูกนำไปร้องไม่น้อยการคัฟเวอร์นั้นอาจจะด้วยศิลปินร็อกนะคะอาจจะด้วยศิลปินอื่นๆนะคะแจ๊สนี่ยังไม่เห็นมีนะคะเอาเพลงของแฮงค์วิลเลียมส์ไปทำแจ๊สยังไม่ค่อยได้ยินวันนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งนะคะอยู่ในแวดวงคันทรีร็อกนำเพลงของแฮงค์วิลเลียมส์มาทำเพลงหนึ่งน่าฟังมากๆเลยนะคะผู้หญิงที่ว่านั้นก็คือลินดาร็อนสตัดนั่นเองค่ะนำเพลง I Can't Help It ของแฮงค์วิลเลียมส์มาร้องเพลงที่แฮงค์วิลเลียมส์ถูกสบประมาทว่าเพลงที่เขียนมาเนี่ยดังๆเนี่ยเขียนเองจริงหรือเปล่าได้มีการเชิญแฮงค์วิลเลียมส์ไปอยู่ในห้องหนึ่งแล้วก็ให้เขียนเพลงออกมาหนึ่งเพลงภายใน5นาที10นาทีอะไรอย่างเงี้ยจะได้หรือเปล่าแล้วเขาก็พิสูจน์ผลงานออกมานะคะเขาก็ทำออกมาด้วยประสบการณ์จริงนะคะในว่าแฮงค์วิลเลียมส์ก็ออกจะเช่าชู้อยู่ไม่น้อยเห็นผู้หญิงสวยๆก็อดจะชมไม่ได้เขาก็เอาผู้หญิงคนที่เขาชมนะคะมาเขียนเป็นเพลงก็เพลงนั้นก็คือเพลง I Can't Help It นะคะตกหลุมรักผู้หญิงสวยเขาแล้วภายใน5นาที10นาทีเขาก็ทำมันสำเร็จแล้วก็กลายเป็นเพลงโด่งดังชื่อเพลง I Can't Help It ลินดาร็อนสตัดนำร้องค่ะเป็น Good Song Good Memory วันนี้ค่ะ

0: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: เริ่มแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะสยามทีวี Mobile Expo and Computer Expo 2026ค่ะตลอดเดือนตุลาคมนี้ที่สยามทีวีทุกสาขาใครอยากจะเปลี่ยนมือถืออัปเกรดแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์เชิญแวะมาชมเพราะว่ารวมรุ่นใหม่จากแบรนด์ชั้นนำพร้อมโปรโมชั่นจัดเต็มค่ะที่สำคัญซื้อเครื่องใหม่ไม่ต้องจ่ายหนักในครั้งเดียวมีสิทธิ์ผ่อนได้ 0% นานสูงสุด48เดือนและดาวต่ำ0บาทเลยค่ะความที่เรามีเงื่อนไขที่กำหนดที่ให้ไว้นั้นก็ยังคงมีอยู่และไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์พบกับ Fetch Sale นาทีทองเวลา5รอบทีเดียวค่ะมือถือราคาสุดพิเศษและยังมีบางรายการราคาลดต่ำกว่าต้นทุนพร้อมกับมีจำนวนจำกัดในแต่ละรอบนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นกิจกรรมพิเศษตลอดทั้งงานซื้อมือถือและสินค้าไอทีที่สยามทีวีคุ้มจริงๆค่ะไม่ได้จบแค่ตอนซื้อนะคะเพราะว่ายังมีเวิร์กช็อปสอนการใช้งานให้ด้วยค่ะฟรีเลยนะคะเรียนรู้ฟีเจอร์นะคะเทคนิคการใช้งานและ AI ใช้เครื่องมือใหม่อย่างเต็มประสิทธิภาพซื้อคุ้มใช้คุ้มที่สยามทีวีมาพบกันที่สยามทีวีทุกสาขานะคะซื้อคุ้มใช้เป็นใช้คุ้มที่สยามทีวี 1-3 ตุลาคมนี้เท่านั้นค่ะฟังค่ะโตโยต้าเชียงใหม่ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่โชว์รูมของเราและศูนย์บริการของโตโยต้านะคะโชว์รูมของเราชมรถรุ่นใหม่ๆทดลองขับนะคะพร้อมทั้งรับโปรโมชั่นที่ดีที่สุดจากเราโตโยต้าเชียงใหม่ทุกสาขาค่ะที่ทำการของบริษัทโตโยต้าเชียงใหม่ถนนมหิดลนะคะจัดเต็มหรือดอกเบี้ย 0% ทั้งเงินดาวและพร้อมประกันภัยชั้น1มอบให้กับคุณค่ะส่วนลดเงินดาวแล้วก็แวะชมรับโปรโมชั่นที่สาขาของเราต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่โตโยต้าเชียงใหม่ลำพูน3แยกเหมืองง่าลำพูนโตโยต้าเชียงใหม่ที่สันป่าตองโตโยต้าเชียงใหม่ที่จอมทองและโตโยต้าเชียงใหม่ที่ฝางค่ะรวมทั้งที่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลเชียงใหม่053-202-009และสาขาเชียงใหม่อีกแห่งหนึ่งก็คือสี่แยกถนนซุปเปอร์ไฮเวย์สี่แยกปอยหลวงเดิมเชียงใหม่ค่ะพร้อมบริการคุณทุกวันเลยนะคะแวะชมและทดลองขับรถรุ่นใหม่ๆกับโตโยต้าเชียงใหม่ได้ทุกสาขาค่ะโทรจองสอบถามรายละเอียดโปรโมชั่นดีๆในช่วงนี้ที่053-202-009ค่ะ
3: เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่ตุลาคมนี้มหกรรมมือถือไอทีและคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026รวมทับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลพิเศษจัดเต็มตลอดทั้งเดือนพบกับสินค้าแฟลชเซลราคาพิเศษโปรโมชั่นเก่าแลกใหม่ราคาดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาสิทธิพิเศษผ่อนสบายส่วนลดเพิ่มของรางวัลและกิจกรรมอีกมากมายพร้อมเปิดประสบการณ์การใช้งานให้คุ้มยิ่งกว่าเดิมกับคอร์สอบรมมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กเรียนรู้ฟีเจอร์เทคนิคและการใช้งาน AI แบบจัดเต็มตลอดทั้งเดือนลงทะเบียนเข้าร่วมคอร์สอบรมได้ที่ www.siamtv.comและเตรียมพบกับเซอร์ไพรส์ใหญ่ทุกสุดสัปดาห์รอคุณอยู่ในงานสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026 1-31 ตุลาคม2569ที่สยามทีวีทุกสาขาตุลาคมนี้ของจริงกำลังมา Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตองสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่ตุลาคมนี้มหกรรมมือถือไอทีและคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026รวมทับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลพิเศษจัดเต็มตลอดทั้งเดือนพบกับสินค้าแฟลชเซลราคาพิเศษโปรโมชั่นเก่าแลกใหม่ราคาดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาสิทธิพิเศษพรสวรรค์ส่วนลดเพิ่มของรางวัลและกิจกรรมอีกมากมายพร้อมเปิดประสบการณ์การใช้งานให้คุ้มยิ่งกว่าเดิมกับคอร์สอบรมมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กเรียนรู้ฟีเจอร์เทคนิคและการใช้งาน AI แบบจัดเต็มตลอดทั้งเดือนลงทะเบียนเข้าร่วมคอร์สอบรมได้ที่ www.siamtv.comและเตรียมพบกับเซอร์ไพรส์ใหญ่ทุกสุดสัปดาห์รอคุณอยู่ในงานสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026 1-31 ตุลาคม2569ที่สยามทีวีทุกสาขาตุลาคมนี้ของจริงกำลังมา
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHzติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร 091-072-5599

0: Triple Track 3 in 1 3เพลงเพราะใน1เดียว
1: มาถึง Triple Track 3 in 1วันนี้นะคะ3เพลงเพราะใน1เดียว Beautiful สาวเลือก3เพลงมาให้คุณได้ฟังทุกวันเลยค่ะนะคะอาจจะเป็นเพลงผู้ชายล้วนผู้หญิงล้วนเพลงเศร้าซึมเหมือนกันเพลงสนุกสนานแล้วก็เพลงสดชื่นแล้วแต่นะคะแต่วันนี้จะเป็น

รวมทั้งเพลง Cry Me A River เพลงนี้ด้วยเพลงที่3 Mary Hopkins นำเพลงยอดนิยมของ Doris Day มาทำในแบบฉบับของเธอซึ่งยุค 70s นั้นเพลงนี้โด่งดังมากๆเลยค่ะใครๆก็ชอบเวอร์ชันนี้ของ Mary Hopkins นั่นก็คือเพลง Que Sera Sera นั่นเองอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดปล่อยให้เกิดไปนะคะเตรียมรับมือให้พร้อมก็แล้วกันนะคะเพลงน่าฟัง3เพลงของนักร้องหญิง3คนวันนี้นะคะ3เพลงเพราะในหนึ่งเดียวค่ะ

ุณผู้ฟังคะวันนี้เวลาของรายการ Beautiful Sound มาถึงช่วงปิดท้ายแล้วค่ะด้วยข้อคิดดีๆวันนี้เป็นของประเทศฝรั่งเศสนานๆเราจะได้ยินข้อคิดดีๆแบบนี้สักทีหนึ่งนะคะข้อคิดจากประเทศฝรั่งเศสภาษิตฝรั่งเศสนะคะความรักทำให้คนตาบอดมิตรภาพทำให้คนหลับตาบิวตี้ฟูลซาวด์ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังค่ะเที่ยงวันถึงบ่ายโมง 92.0 MHz เราจะอยู่เป็นเพื่อนทานมื้อเที่ยงแล้วก็ฟังเพลงเพราะฟังสบายด้วยกันค่ะวันนี้กันที่ตาประสิทธิ์ธานุรักษ์ลาไปก่อนค่ะพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐบาลดันโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนเอกนิติเสนอธนาคารโลกช่วยปลดล็อกกฎระเบียบข้อจำกัดด้านสัญญาเชื่อมโยงพลังงานทั้งภูมิภาคหนุนเศรษฐกิจเติบโตอย่างยั่งยืนนางสาวลลิดาเพิร์ดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าผลักดันความร่วมมือด้านพลังงานในภูมิภาคอาเซียนโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เสนอให้กลุ่มธนาคารโลกสนับสนุนการแก้ไขข้อจำกัดด้านกฎระเบียบและสัญญาเพื่อขับเคลื่อนโครงการโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนอาเซียนพาวเวอร์กริดในการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนร่วมกับนายอาเจบังกาประธานกลุ่มธนาคารโลกเมื่อวันที่13ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เน้นย้ำว่าอาเซียนเป็นภูมิภาคที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงแต่ยังมีข้อจำกัดในการเปลี่ยนศักยภาพดังกล่าวให้เกิดการลงทุนและการใช้เทคโนโลยีอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยเงินทุนเพียงอย่างเดียวโดยเฉพาะด้านพลังงานที่เป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจจึงจำเป็นต้องเชื่อมโยงความร่วมมือด้านพลังงานเทคโนโลยีและเงินทุนเข้าด้วยกันสำหรับข้อเสนอสำคัญของไทยคือการผลักดันโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนให้เกิดความก้าวหน้าโดยขอให้กลุ่มธนาคารโลกเข้ามามีบทบาทสนับสนุนการแก้ไขอุปสรรคด้านกฎระเบียบและข้อจำกัดด้านสัญญาที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อให้การเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าของภูมิภาคสามารถเดินหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อการลงทุนด้านพลังงานในระยะยาวรัฐบาลมองว่าการเชื่อมโยงโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับความร่วมมือด้านพลังงานของภูมิภาคการปลดล็อกข้อจำกัดด้านกฎระเบียบและสัญญาจะช่วยเปิดทางให้เกิดการลงทุนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญต่อการเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น
4: Alinamin X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
4: Alinamin X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

ดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกๆภายในงานช้อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช้อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบ

0: เดินทางที่ดีที่สุดไม่ใช่การเดินทางที่ไกลที่สุดแต่คือการเดินทางที่ทำให้เราได้เรียนรู้จังหวัดเชียงรายโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายขอเชิญคุณสัมผัส20แหล่งเรียนรู้เชื่อมโยงเชียงรายเชียงใหม่ผ่าน6เส้นทาง6มิติการเรียนรู้ทั้งศิลปะอาหารชาและกาแฟธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตและกีฬาเพื่อสุขภาพร่วมกิจกรรมเวิร์คช็อปลงมือทำจริงเปิดประสบการณ์ใหม่และสร้างความทรงจำที่มีความหมายเพราะทุกพื้นที่คือห้องเรียนและทุกการเดินทางคือการเรียนรู้รายละเอียดเพิ่มเติม Facebook เมืองแห่งการเรียนรู้เชียงรายเชียงใหม่ Learning City
1: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝากทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
3: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: จำไม่ได้ว่าคุณหมอนัดวันไหนหรือหาใบนัดไม่เจอใช่ไหมครับเปิดลานาฮอสพิทอลแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบข้อมูลนัดหมายของคุณทั้งชื่อแพทย์แผนกวันที่และเวลานัดได้สะดวกยิ่งขึ้นไม่ต้องคอยค้นหาใบนัดเพราะข้อมูลสำคัญสามารถเปิดดูผ่านโทรศัพท์มือถือได้เมื่อต้องการอยากใช้แอปเพิ่มเพื่อน LINE Official @lana hospital lana hospital application ไม่ต้องกลัวลืมนัดเพราะข้อมูลนัดหมายอยู่ใกล้ตัวคุณ
6: X-Force เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
7: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
6: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วยนาโน EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
7: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
8: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
9: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
10: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
11: You're listening

ายามบ่ายมาแล้วค่ะคุณผู้ฟัง17 again นะคะงานสัมภาษณ์ฟูเพลงนี้ Maroon 5กับ Memory และ Wiz Khalifa Chili Puss กับ See Again 3เพลงต่อเนื่องกันทักทายามบ่ายนะคะเชียงใหม่ Radio 92 MHz กับบ่ายของวันพฤหัสบดี15ตุลาคม2569กับอากาศที่ค่อนข้างร้อนแดดแรงอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ32องศาเซลเซียสก็ถือว่าค่อนข้างร้อนแม้ตอนเช้าเราจะเจอ24 25แต่ว่าณเวลานี้แดดแรงแล้วก็32องศาเรียบร้อยก็คงจะร้อนกันไปแบบนี้แหละเพราะว่าเท่าที่ดูไม่มีกลุ่มฝนใกล้ๆให้เราได้ลุ้นเลยนะว่าฝนจะมาไหมฝนจะตกไหมเชียงใหม่อากาศค่อนข้างเคลียร์แล้วก็ใสมากๆเลยทีเดียวนะคะอยู่ด้วยกันช่วงบ่ายๆค่ะรอคุณผู้ฟัง3ชั่วโมงเหมือนเดิมกับเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นั่งยาวๆถึง 4:00 นชั่วโมงแรกก็เหมือนเดิมกับเพลงสากลเพราะๆเป็นพื้นคุณผู้ฟังกับเวลาของการทำงานกันด้วยนะคะจะว่าไปกลุ่มฝนก็ใช่ว่าจะไม่มีคุณผู้ฟังก็มีบ้างนิดนึงแต่ว่าอยู่ใกล้ๆไกลๆนู่นเลยแถวๆโซนแบบดอยสะกงสะเก็ดอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นก็โซนในตัวเมืองแล้วก็ใกล้ๆนี่ก็คงจะรอลุ้นกันต่อไปแต่ที่แน่คือแดดดีแบบนี้ซักผ้าโดยตรวจกันเลยทีเดียวนะคะฟังเพลงเพราะด้วยกันกับบ่ายนี้ของเรามาถึงเพลงนี้กันบ้างค่ะงานจากอลิซาวูดและนี่คือ24/7 ค่ะ

And you love ค่ะคุณนภังและวิสค่ะไปที่เพลงนี้นะคะก่อนนั้นมีจูนส์ค่ะกับ Into Deep และอิลิจาวุฒกับ24/7บ่ายโมงกับ28นาทีนะคะเชียงใหม่ Radio 92 MHz พรุ่งนี้ค่ะคุณนภังวันแห่งความหวังที่หลายคนรอคอยไปอ่านเจอเรื่องนี้มาต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ช่วยหลายๆคนน่าจะเคยทำตามบ้างแต่บางคนก็อาจจะล้มเลิกเมื่อเจอเลขเด็ดนั่นเองค่ะเป็นเรื่องราวของชายชาวแคนาดาวัย60ปีนะกว่าจะถูกหวยนี่ปาไป60ปีละเขาถูกลอตเตอรี่ครั้งแรกในชีวิตค่ะคว้าเงินรางวัลมูลค่า1 ล้านดอลลาร์แคนาดาหรือประมาณ 23.6 ล้านบาทไปครองซึ่งชายผู้โชคดีคนนี้มีชื่อว่าเดลเอ็นจากเมืองแลงลีในแคว้นบริติชโคลัมเบียซึ่งเป็นผู้คว้ารางวัลเงินแจ็คพอตมูลค่ากว่า1 ล้านดอลลาร์แคนาดาจากการถูกลอตเตอรี่แบบลอตโต้6/49นะงวดล่าสุดซึ่งซื้อจากร้านค้าในละแวกแถวบ้านโดยเจ้าตัวบอกว่าเลขที่ถูกรางวัลเนี่ยเป็นเลขที่ได้มาจากการนำเอาวันเกิดของภรรยาและลูกๆเนี่ยมาเรียงต่อกันแต่ไม่ยอมบอกนะว่าเป็นเลขอะไรซึ่งเดลก็บอกว่าเขาซื้อลอตเตอรี่ด้วยเลขเดียวกันมาหลายปีแล้วด้วยโดยที่ไม่เคยเปลี่ยนตัวเลขเลยแม้แต่หลักเดียวแต่ก็ไม่เคยถูกรางวัลใดๆเช่นกันค่ะจนกระทั่งงวดล่าสุดเดิมเลขเดิมที่เขาซื้อมายาวนานกลับให้โชคคว้าเงินรางวัล1 ล้านดอลลาร์แคนาดามาครองซึ่งเดลก็ยืนยันว่าจะนำเงินรางวัลที่ได้เนี่ยไปใช้กับครอบครัวแล้วก็แบ่งให้กับลูกๆรวมไปถึงตั้งใจจะเก็บเงินส่วนหนึ่งสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายของตัวเองในการเดินทางท่องเที่ยวที่อังกฤษซึ่งเป็นประเทศในฝันที่เขาอยากจะไปเยือนครั้งในชีวิตส่วนหลังจากนั้นก็ใช้ชีวิตที่เงียบสงบใช้เวลากับการตกปลาทำอาหารเล่นสนุกเล่นกับสุนัขของตัวเองไปเลยประมาณนี้แต่จริงๆถ้าถูกรางวัลนี่เราก็จะมีความฝันทำโน่นทำนี่กันเยอะแยะมากมายโปรเจกต์เยอะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลุ้นกันกันละกันค่ะว่าจะได้หรือไม่ได้นี่เขาบอกว่าได้แรงบันดาลใจมาจากการนำวันเกิดของภรรยาและลูกมาเรียงต่อกันอะไรประมาณนี้ใครจะเรียนแบบได้ก็ไม่ว่ากันกันละกันแต่บางคนเขามีเลขเด็ดมีเลขที่เลี้ยงไว้นี่ก็ขอให้โชคดีพรุ่งนี้กันละกันค่ะส่วนใครที่อาจจะรอโชคเลยโชคไม่มาก็ต้องทำงานกันขยันให้มากยิ่งขึ้นค่ะอยากจะได้รถเพื่อการใช้งานเพื่อการเดินทางลุยได้ถึงไหนถึงการคันนี้ต่อยอดในการใช้งานได้เยอะแยะมากมายทีเดียวจะทำเป็นฟู้ดทรัคจะเป็นรถที่เป็นรถตู้แห้งรถขนส่งต่างๆนานาได้หมดเลยทีเดียวค่ะให้คุณได้เป็นเจ้าของรถคันเก่งคันนี้แนะนำเลยนะคะคุณฟังกับไฮลักซ์ทริโวและก็รวมไปถึงไฮลักซ์แชมป์กันด้วยค่ะคุณสามารถต่อเติมดัดแปลงเพื่อการพาณิชย์ได้อย่างที่คุณต้องการสามารถดัดแปลงหรือว่าต่อเติมให้เหมาะกับธุรกิจได้ค่ะรองรับการใช้งานได้อย่างหลากหลายออกรถง่ายไม่ว่าคุณจะประกอบอาชีพอะไรพร้อมรับข้อเสนอพิเศษจากเราด้วยสนใจรถสำหรับการค้าขายขนส่งหรือใช้ในธุรกิจสอบถามเพิ่มเติมได้กับทีมงานของเราพร้อมให้คำแนะนำแล้วก็ออกแบบรถให้เหมาะกับงานของคุณด้วยนะคะสนใจแวะไปใช้บริการกันได้กับ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาได้เลยสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาสยามเวสาขาสันปะสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูนด้วยส่วนคอลเซ็นเตอร์เราสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะที่053-202-009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอนะคะเชียงใหม่ Radio 92 MHz ค่ะมาทีมงานของ Lucas เพลงนี้บ้านกับ Good

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: อย่าปล่อยให้โอกาสแห่งการเรียนรู้ครั้งนี้ผ่านไปจังหวัดเชียงรายโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายร่วมกับเทศบาลนครเชียงรายขอเชิญคุณร่วมงานมหกรรมท่องเที่ยวเชิงความหมายและการเรียนรู้เชียงรายเชียงใหม่ Learning City เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่าน20แหล่งเรียนรู้ต้นแบบสัมผัสเสน่ห์ของศิลปะอาหารวัฒนธรรมวิถีชีวิตและชิลกับสินค้าชุมชนกว่า60บูธเพลิดเพลินกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังทุกวัน5วันเท่านั้น24-28 ตุลาคม 2569ณสวนตุ่มและโคมเฉลิมพระเกียรติ75พรรษาจังหวัดเชียงรายเข้าชมฟรีตลอดงาน
3: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92

พลงดังที่สามารถทำให้คนโยกตามได้เพลงนี้นะคุณผู้ฟังก็จะเชิญกับ Believe ค่ะทัทยางด้วยทัทยางของเราอมิตาทัทยางกับ I Believe เพลงเก่าที่ไปค้นกลุ่มมาแล้วเจอไอหยิบมาฝากคุณผู้ฟังจะได้เล่น2เพลงต่อเนื่องกันเลยทีเดียวในชั่วโมงยามบ่ายคึกคักกันนิดนึงแล้วกันค่ะจะได้ไม่ง่วงกันด้วยบ่ายโมงกับอีประมาณ44นาทีเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอทางหน้าแฟนเพจของโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอวันนี้มีสาระดีๆกันด้วยคุณผู้ฟัง15ตุลาคมวันนี้วันล้างมือโลกจริงๆก็ล้างทุกวันแหละแต่วันนี้พิเศษตรงที่เป็นวันล้างมือโลกนั่นเองค่ะรวมกันล้างมือลดการแพร่เชื้อโรคนะมือของเราเป็นสิ่งที่สัมผัสกับ everything จริงๆสิ่งของต่างๆมากมายแต่ละวันซึ่งการล้างมือด้วยสบู่แล้วก็น้ำอย่างถูกวิธีจึงเป็นหนึ่งในวิธีง่ายที่ช่วยในการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้โดยเฉพาะก่อนรับประทานอาหารหลังจากที่เราเข้าห้องน้ำหรือว่าหลังจากไอจามแล้วก็มือที่สกปรกนะฮะวิธีการล้างมือให้สะอาดก็คือใช้สบู่แล้วก็น้ำถูมือให้ทั่วทั้งฝ่ามือทั้งหลังมือซอกนิ้วหัวแม่มือปลายนิ้วแล้วก็เล็บต่างๆนานาแล้วก็พยายามอย่าไว้เล็บยาวด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงรอบข้อมือต่างๆถูอย่างทั่วถึงอย่างน้อย20วินาทีแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดเริ่มจากตัวเราค่ะชวนคนในครอบครัวแล้วก็เพื่อนร่วมงานรวมไปถึงคนที่คุณรักเนี่ยมาสร้างนิสัยง่ายๆกับการล้างมือให้เป็นกิจวัตรล้างทุกวันซึ่งเชื่อว่าวิธีการล้างมือเป็นวิธีการหนึ่งที่ทำให้หลายคนรอดพ้นจากโควิด -19 ในช่วงที่ระบาดกันมาเราจะล้างมือกันบ่อยๆนอกเหนือจากการล้างมือด้วยน้ำแล้วเนี่ยเจลแอลกอฮอล์ช่วงนั้นขายดีมากเลยนะนี่ทุกวันนี้ยังพกอยู่เลยคุณผู้ฟังมันช่วยได้จริงๆหรือว่าจะเป็นผ้าเปียกถ้าเกิดว่าไปที่ไหนแล้วไม่มีแบบที่ล้างมือจริงๆเนี่ยผ้าเปียกนี่แหละช่วยในการเช็ดทำความสะอาดได้คุณผู้ฟังอย่างน้อยก็เป็นสุขลักษณะเบื้องต้นในการที่จะดูแลสุขภาพของตัวเราเองด้วยความห่วงใยจากใจโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอร่วมส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้คนในครอบครัวไม่สบายก็สามารถที่จะไปใช้บริการและดูแลสุขภาพกันได้กับเชียงใหม่ใกล้หมอดูแลครอบคลุมทุกสิทธิ์เลยค่ะทั้งสิทธิ์ของบัตรทองประกันสังคมประกันสุขภาพจากบริษัทประกันต่างๆและก็รวมไปถึงสิทธิ์ของข้าราชการด้วยนะพร้อมให้การดูแลสุขภาพคุณเสมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงอยู่ก่อนถึงลอต้าสางดงนะคะ0532000002ใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลค่ะเทรนนิ่งซีซั่นค่ะ

เอดีวาต้าค่ะคุณผู้ฟัง I Love My People กับในนั้นอินนาและเชนพรกับอัฟนะคะและเดอะอลิปากับ Training Season บ่ายโมงกับ56นาทีตอนนี้ไข่ขับรถภัยไปแถวๆโซนกาดหลวงคงจะเห็นนะทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปหมดนี่ไม่ได้ผ่านนานมากเลยทีเดียวค่ะเมื่อสมัยก่อนนี้ช่วงก่อนนี้ไปบ่อยไปซื้อของบ้างไปซื้อพงซื้อผ้าแต่ว่าหลังๆมานี่ก็ไม่ค่อยได้ไปนะเพราะว่าออนไลน์ก็สะดวกดีอะไรประมาณนี้แต่ว่าตอนนี้เทศบาลนครเชียงใหม่เขามีการเร่งจัดระเบียบแล้วก็ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะตลาดต้นลำไยรื้อถอนร้านค้าที่ลุกล้ำคืนพื้นที่สาธารณะให้กับประชาชนบรรยากาศก็อย่างที่บอกไปว่าคงจะโล่งตามมานิดนึงนะแล้วก็รอลุ้นต่อไปว่ามันจะกลับมาได้ไหมหรือว่าจะมีอะไรมาเพิ่มเติมหลังจากนี้หรือเปล่าตอนนี้กำลังล้างถนนต่างๆนานาค่อนข้างเยอะแล้วก็เคลียร์หลายสิ่งหลายอย่างทีเดียวค่ะก็หวังว่าคงจะดีขึ้นนะเดี๋ยวสักวันว่าจะขับรถผ่านไปดูลาดเหล่านิดนึงก็ดีเหมือนกันเพราะว่าเป็นโซนหนึ่งที่เวลาไปจะคิดเยอะว่ารถจะเยอะไหมหรือว่ารถจะติดไหมด้วยความที่ร้านค้าเยอะหลังจากนี้ก็น่าจะน่าเดินยิ่งขึ้นเพราะว่าก็คงจะโล่งมากขึ้นนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเจ้าเตรียมรับงานเทศกาลเดือนยี่เปงประเพณีลอยกระทงที่จะจัดในโซนแถวๆส่วนสาธารณะของกาดหลวงกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังส่งท้ายกันก่อนด้วยเพลงนี้แล้วกันด้วยค่ะไปออกกับไลน์ I Love You ค่ะชั่วโมงหน้าเจอกันบ่ายสองกับเพลงไทยค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะทีมไทยประชุมประนอม UN Clause นัดที่2ปมเส้นอ้างสิทธิทางทะเลเมื่อวันที่14ตุลาคม69เวลา 16:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นณกรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงในการประชุมคณะกรรมการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลข้อศ.1982หรือ UN Clause ครั้งที่2ซึ่งจะจัดประชุมระหว่างวันที่14ถึง18ตุลาคม2569ณศาลประจำอนุญาโตตุลาการพระราชวังสันติภาพโดยมีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายในฐานะที่ปรึกษาคณะผู้แทนไทยและนายทรงชัยชัยปฏิยุทธ์อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายกระทรวงการต่างประเทศในฐานะรองตัวแทนไทยในกระบวนการประนอมภายใต้ UN Clause ตลอดจนผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่กรมอุทกศาสตร์กรมยุทธการทหารเรือกองทัพเรือและกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกระทรวงพลังงานเข้าร่วมขณะที่ฝ่ายกัมพูชานำโดยนายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชานำทีมซึ่งวันนี้ถือเป็นการประชุมวันแรกโดยเป็นการประชุมแบบปิดก่อนหน้านี้นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนไทยเปิดเผยว่าการประชุมรอบนี้จะมุ่งเน้นการหารือในประเด็นทางเทคนิคและข้อกฎหมายโดยคณะกรรมการได้เปิดโอกาสให้แต่ละฝ่ายนำเสนอหลักฐานข้อกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดเส้นเขตทางทะเลซึ่งฝ่ายไทยมีการเตรียมเอกสารพร้อมอยู่แล้วและจะมีการสรุปประเด็นต่างๆรวมถึงตอบข้อซักถามของคณะกรรมการประนอมซึ่งจะเป็นขั้นตอนที่เขาอยากรู้ว่าแต่ละฝ่ายใช้หลักการอะไรในการกำหนดเส้นต่างๆที่ต่างฝ่ายต่างอ้างสิทธิ์ขณะที่นายศรีหศักดิ์จะเดินทางมาเข้าร่วมประชุมในวันที่17ตุลาคม2569สำหรับคณะกรรมการประนอมประกอบด้วยสมาชิก5คนตามที่ระบุในภาคผนวกที่5ของกฎหมาย UN Clause โดยคณะกรรมการชุดนี้ได้ประชุมครั้งแรกที่สิงคโปร์ในเดือนกันยายนซึ่งได้เปิดให้ตัวแทนทั้ง2ฝ่ายกล่าวถ้อยแถลงเปิดจากนั้นได้มีการหารือเกี่ยวกับข้อบังคับการประชุมซึ่งกำหนดระเบียบวิธีการดำเนินงานต่างๆที่จะถูกนำมาใช้ตลอดการหารือของคณะกรรมการประนอมจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกสนุกภายในงานช้อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
5: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
6: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
7: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
6: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
7: Sometimes, the best journey is not one that takes you the farthest, but the one that inspires you to learn. The Chiang Rai Provincial Office of Tourism and Sports invites you to explore 20 learning spaces, connecting Chiang Rai and Chiang Mai through 6 learning journeys and 6 inspiring themes. Arts, food, tea, coffee, nature, culture, local ways of life, and sports and wellness. Join hands on workshops, discover authentic local experiences,and create meaningful memories along the way. Because every place is a classroom, and every journey is a learning journey. For more information, visit our Facebook page, Chiang Rai Chiang Mai Learning City.
8: ไปหาหมอไหมคะ
9: ไม่อ
8: ่
9: ะ
8: ไปหาหมอเธออ
9: ืมไม่อ่ะ
8: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
10: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
11: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
12: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251719
13: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
14: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
13: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
14: ว้าว
13: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
15: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
16: You're listening.

ฟิโร่ค่ะและขั้นตอนทุ่งเงินสรันด้วยกับกุหลาบที่ไม่ได้แปลว่าดอกไม้นะคะก่อนหน้านั้นมีบอยป๊อตและบิวกินกับแอมโอเคนอตโอเคนั่นเองค่ะเข้าสู่ชั่วโมงที่2บ่าย2 19นาทีเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ชั่วโมงนี้มีเพลงใหม่ๆมาฝากกันด้วยคุณผู้ฟังพูดถึงเพลงเพราะๆเพลงแบบฟังสบายๆดับร้อนกันในช่วงนี้ก็มีหลายเพลงทีเดียวค่ะเพลงใหม่ล่าสุดที่ส่งมาวันนี้เป็นเพลงไทยเดิมที่เราคุ้นเคยฟังกันบ่อยๆก็คือเพลงระดับตำนานอย่างลาวดวงเดือนนะคะถูกนำมาตีความหมายใหม่ด้วยเพลงออกแนวแบบป๊อปแล้วก็มีร่วมสมัยผ่านเสียงนุ่มลึกของฟิตอรุณในเพลงนี้ชื่อเพลงว่าแม่ดวงจันทราลองฟังดูกันละกันนะคะ

าจะเหนื่อยแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องหายใจแล้วก็ไปต่อเมื่อเรายังหายใจอยู่นะคะก็ต้องสู้กันไปปัญหาจะเยอะค่ะทุกวันเชื่อว่าหลายๆคนคงจะเจอปัญหาที่มันไม่ซ้ำกันสักวันเลยนะคะมันจะต้องมีอะไรเยอะมากมายแต่ทุกคนก็ผ่านมาได้นี่กำลังจะผ่านเดือนจะผ่านปีนี้เอาง่ายๆเลยก็เหลือเวลาอีกแค่ประมาณ2เดือนครึ่งจะหมดปีนี้ละผ่านมาได้ตั้ง9เดือนกว่าก็ต้องลุยกันต่อแล้วกันนะคะลาวานูและหนุ่มกะลาหายใจแล้วไปต่อแม่ดวงจันทราจากฟิตมูนฟิตอรุณด้วยคุณฟังตอนนี้ใหม่2กับ28นาทีเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะและชั่วโมงนี้ของเราอยู่ด้วยกันกับ BYD North Star เชียงใหม่ด้วยค่ะเพิ่มความสุขให้คุณได้เลือกการเดินทางไปไหนก็สบายใจกับรถคันใหม่และก็ทางเลือกใหม่ก็คือรถไฟฟ้านั่นเองนะเป็นรถไฟฟ้าแบบ 100% เลยทีเดียวค่ะ BYD North Star เชียงใหม่แนะนำคันนี้กับ BYD DMI ที่รอคอย 17-18 ตุลาคมนี้จัดข้อเสนอพิเศษแบบไม่ต้องรอปลายปีเสาร์อาทิตย์นี้เจอกันค่ะมีรถพร้อมส่งมอบทุกรุ่นรีบมาจองกันได้เปลี่ยนเป็น BYD Seal 5 DMI รับสิทธิ์เทรดอินสูงสุดถึง 100,000 บาทด้วยถึงเวลาเปลี่ยนคันเดิมให้การเดินทางคุ้มยิ่งกว่าเดิมเลือกคันนี้ได้กับ BYD Seal 5 DMI รุ่น Standard หรือว่า Premium พร้อมรับข้อเสนอ Trade-in ที่ช่วยในการออกรถคันใหม่ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นทั้งรุ่นของ BYD Seal 5 DMI รุ่น Standard และ Premium ราคาเริ่มต้น 499,900 บาททดลองขับรับของเที่ยวเลือกฟรีจากเราด้วยค่ะพบกันเสาร์อาทิตย์นี้17และ18ตุลาคม DLD รถพร้อมที่ปรึกษาการขายก็พร้อมเจอกันได้ที่ North Star เชียงใหม่ทั้ง5สาขาได้เลยนะคะสาขาราชดำเนินประตูท่าแพสาขามหิดลแยกสนามบินค่ะสาขามิโชคสันทรายสาขาฟางชตนาสันทรายสาขาขวงสิงห์ที่แยกขวงสิงห์ด้วยนะคะสอบถามเพิ่มเติมนัดหมายในการเทสต์ไดกันได้053-278-555 053-278-555และดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของ BYD North Star เชียงใหม่ได้เลยค่ะคิดถึงรถคันใหม่ที่สวยและตรงใจเลือกได้กับ BYD North Star ทั้ง5สาขาได้เลยนะคะมาถึงงานของ Good Food เพลงนี้บ้างกับ Miss Core ค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ไปหาหมอไหมคะ
3: ไม่อ
2: ่
3: ะ
2: ไปหาหมอเธออ
3: ืมไม่อ่ะ
2: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์รถบูดสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
4: บางครั้งการเดินทางที่ดีที่สุดไม่ใช่การเดินทางที่ไกลที่สุดแต่คือการเดินทางที่ทำให้เราได้เรียนรู้จังหวัดเชียงรายโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายขอเชิญคุณสัมผัส20แหล่งเรียนรู้เชื่อมโยงเชียงรายเชียงใหม่ผ่าน6เส้นทาง6มิติการเรียนรู้ทั้งศิลปะอาหารชาและกาแฟธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตและกีฬาเพื่อสุขภาพร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปลงมือทำจริงเปิดประสบการณ์ใหม่และสร้างความทรงจำที่มีความหมายเพราะทุกพื้นที่คือห้องเรียนและทุกการเดินทางคือการเรียนรู้รายละเอียดเพิ่มเติม Facebook เมืองแห่งการเรียนรู้เชียงรายเชียงใหม่ Learning City
5: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
6: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Fresh It Up เชียงใหม่ Radio 92
0: Refresh Refill the MusicYoung My Radio Fresh No.

พลงนี้กับนีออนนะคะนั้นมีจะอีด้วยกับลืมไปหรือเปล่างานเก่าของซาร่าที่นำมา cover ใหม่ได้เพราะเลยทีเดียวค่ะใบ2กับบีประมาณ44นาทีใครที่มีแพลนจะบินเที่ยวกันในช่วงนี้ค่ะก็วางแผนให้ดีกันละกันค่ะเพราะว่าล่าสุดเป็นแคมเปญของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเอาใจนักท่องเที่ยวไทยโดยสามารถใช้ส่วนลดได้ทุกเส้นทาง1หมายเลขการจองเพื่อสนับสนุนให้คนไทยได้สัมผัสเสน่ห์ของแต่ละภูมิภาคมากยิ่งขึ้นโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้นะคะซึ่งแคมเปญนี้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ซื้อตั๋วในราคาปกตินะรับส่วนลดทันที500บาทต่อ1หมายเลขการจองหรือว่าบุ๊กกิ้งค่ะไม่ต้องลงทะเบียนใช้สิทธิ์ได้ทันทีและไม่จำกัดจำนวนครั้งจนกว่าสิทธิ์จะหมดโดยสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์ได้ค่ะคุณผู้ฟังโดยสามารถใช้สิทธิ์7สายการบินจองภายในวันที่15ตุลาคมถึง15ธันวาคมแล้วก็เดินทางได้ตั้งแต่15ตุลาถึง15มกราเงื่อนไขเป็นไปตามที่สายการบินกำหนดเองก็จะมีทั้งสายการบินไทยแอร์ไทยแอร์เอเชียนะหรือว่าแอปพลิเคชันของ Air Asia Move นะไทยเวียดเจ็ตแอร์บางกอกแอร์เวย์นกแอร์ไทยแลนด์แอร์แล้วก็มี Easy Airline ด้วยค่ะคุณผู้ฟังขั้นตอนเขาก็มีหลายอย่างทีเดียวเข้าไปดูเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้เลยนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะมาถึงงานของโบกี้ไลออนและนนทนนท์ไม่ได้ฟังสนานเพลงนี้ที่คันหนังสือค่ะ

ต่อให้โลกใจร้ายใครจะใจร้ายกับเราก็ปล่อยเขาไปนะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญคือเราต้องอย่าลืมรักตัวเองแล้วก็ใจดีกับตัวเองให้มันเยอะยิ่งขึ้นกันละกันนะคะกันจากเพรสเซอร์เพลงนี้ค่ะต่อให้โลกใจร้ายและโบกี้ไลออนนนทนนกับที่คณะหนังสือด้วยนะคะเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะมาถึงช่วงท้ายชั่วโมงใกล้จะบ่าย3และเร็วทีเดียวช่วงนี้การเดินทางค่อนข้างคึกคักตรงที่เรามีเพื่อนร่วมทางเยอะเปิดเทอมแล้ว back to school กันนะคะซึ่งก็น่าจะทยอยเปิดกันไปเรื่อยๆจนถึงสัปดาห์หน้านี้จะเริ่มเปิดแบบ 100% เต็มที่เลยทีเดียวค่ะเส้นทางไหนที่ผ่านแล้วก็มีรถราแน่นๆก็เผื่อใจไว้นิดนึงแล้วก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังอุบัติเหตุเยอะนะช่วงนี้เห็นข่าวในส่วนของเพจที่เป็นกู้ภัยเอ่ยจราจรเอ่ยรายงานอุบัติเหตุทุกวันเลยทีเดียวระมัดระวังกันด้วยนะคะขอบคุณส่งท้ายชั่วโมงนี้กับ Home and Kitchen Sale มากับของแต่งบ้านและห้องครัวลดสูงสุดถึง 70% จัดให้กับสินค้าราคาพิเศษที่ Golden House นะคะครบหลากหลายให้บ้านคุณนั่นเองค่ะเติมความงามให้งานไม้ให้สวยโดดเด่นมีเสน่ห์ทุกลวดลายคืนชีวิตให้ไม้สวยเปลี่ยนทุกพื้นผิวให้ดูโดดเด่นด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพและของตกแต่งไม้นะคุณฟังจาก Wood Direct นั่นเองมาพร้อมกับสินค้าราคาพิเศษให้คุณได้เลือกการจะดูแลบ้านให้สวยเนียบดั่งใจเลือกสินค้าราคาพิเศษด้วยกันได้ที่ Golden House นะคะและมาพร้อมกับซูเปอร์ดีลที่ Shopee Pay กันด้วยค่ะเปย์มันรับเงินเดือนออกช้อปให้สุดนะคุ้มให้เต็มกับคูปองส่วนลดจาก Shopee Pay สูงสุดถึง10%ด้วยช้อปสินค้าขั้นต่ํา 1,000 บาทรับส่วนลดทันที 10% มูลค่าสูงสุดถึง500บาทด้วยวันนี้ถึง31ตุลาคมนี้กดรับคูปองที่ปีได้เลยค่ะคุณผู้ฟังหลายช่องทางให้คุณได้สะดวกในการช็อปมากขึ้นช็อปกันได้สบายใจไปโกลเบิ้ลเฮาส์กันสาขาเชียงใหม่วงแหวนรอบกลางเวียงกุมกามและสาขาฝางและรวมไปถึงโกลเบิ้ลเฮาส์สาขาจังหวัดลำพูนใกล้ๆด้วยนะคะเงินจากมิวสิกบุ๊คอาร์ติสต์เพลงนี้กับคนโปรดค่ะเจอกันชั่วโมงหน้าบ่ายสามนะคะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งกรมป่าไม้เร่งแจงปมรื้อถอนแกลงขิงชัยประการเดินหน้าเอาผิดผู้บุกรุกฟื้นภูป่าควบคู่ดูแลประชาชนนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการกรมป่าไม้เร่งตรวจสอบและชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีปฏิบัติการพิทักษ์ชัยประการหรือถอนแปลงปลูกขิงในพื้นที่ตำบลแม่ทะลบอำเภอชัยประการจังหวัดเชียงใหม่เนื้อที่258ไร่หลังมีข้อซักถามจากสังคมออนไลน์เกี่ยวกับสภาพพื้นที่และการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐพร้อมกำชับให้ดำเนินการอย่างโปร่งใสยึดข้อเท็จจริงและกฎหมายเป็นหลักเร่งแก้ปัญหาการบุกรุกป่าอย่างจริงจังโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ควบคู่กันไปนายสุชาติกล่าวว่าปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าชัยประการเป็นปัญหาสะสมที่ต้องเร่งแก้ไขเพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและพื้นที่ต้นน้ำให้คงอยู่จึงได้มอบหมายให้นายนิกรศิรจนานนท์อธิบดีกรมป่าไม้เร่งตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงรายละเอียดให้ประชาชนได้รับทราบอย่างชัดเจนพร้อมติดตามการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายและขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบุกรุกพื้นที่ป่าอย่างเต็มที่จากรายงานของกรมป่าไม้สวนป่าชัยประการเป็นสวนป่าโครงการ4ซึ่งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้รับมอบพื้นที่ไปดูแลและบริหารจัดการตามบันทึกข้อตกลงระหว่าง2หน่วยงานตั้งแต่ปี2532ปัจจุบันพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 10,000 ไร่ยังคงมีสภาพป่าและสวนป่าที่สมบูรณ์ประมาณ 3,000 ไร่หรือร้อยละ30ส่วนพื้นที่ที่เหลือได้รับผลกระทบจากการบุกรุกและเปลี่ยนสภาพเป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่ผ่านมากรมป่าไม้ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานจนนำไปสู่การดำเนินคดีแล้ว8คดีครอบคลุมพื้นที่กว่า 6,147 ไร่ส่วนการรื้อถอนแปลงขิงเนื้อที่258ไร่เมื่อวันที่9ตุลาคม2569เป็นการดำเนินการตามมาตรา25แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพ.ศ. 2507ภายหลังดำเนินการตามขั้นตอนทางปกครองที่เกี่ยวข้องจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกๆภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: ผลตรวจสุขภาพครั้งก่อนอยู่ที่ไหนค่าน้ำตาลหรือไขมันเท่าไหร่ก็จำไม่ได้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเพราะทั้งผลตรวจสุขภาพประวัติการรักษารายการยาที่ได้รับข้อมูลการแพ้ยาประวัติวัคซีนและคำแนะนำทางการแพทย์คุณสามารถเปิดดูข้อมูลสุขภาพของคุณจากการรับบริการที่โรงพยาบาลลานาได้ง่ายๆผ่านลานา Hospital Application ที่ช่วยให้คุณติดตามข้อมูลย้อนหลังได้สะดวกยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องค้นหาเอกสารทุกครั้งดาวน์โหลดแอปผ่าน LINE Official @lanahospital
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus
6: อัลลินามิน X Plus
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
6: อัลลินามิน X Plus
5: จากประเทศญี่ปุ่น
6: อัลลินามิน X Plus
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
6: อัลลินามิน X Plus
7: อัลลินามิน X Plus
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
6: อัลลินามิน X Plus
5: จากประเทศญี่ปุ่น
6: อัลลินามิน X Plus
8: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
9: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
8: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
9: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
8: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
10: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
11: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
10: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
12: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
13: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่อีซูซูศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
14: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทน์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
15: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
16: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
15: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
16: ว้าว
15: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
17: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
18: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
19: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92กับรายการ Fresh and

ซีเรียสเบคอนค่ะคุณผู้ฟังและนี่คือพระเอกนะคะมาตกใจเสียงตัวเองมันดังไปที่ดึงคุณผู้ฟังซีเรียสเบคอนและ Your Boy TJกับเพลงนี้พระเอกนะคะก่อนนั้นมีสครับค่ะและ R.I. for Eve ชื่อเพลงก็คือหลอกไม้ Let It Flow รวมไปถึงงานของ Miley Smile กับดามด้วยค่ะซิงเกิลใหม่ล่าสุดกันบ้างนะคะฟังเพลงใหม่ๆกันในชั่วโมงนี้ของเราบ่าย3กับ20นาทีไวนะแป๊บเดียวจะหมดวันนี้แล้ววันนี้ก็วันพระฤหัสบดีแล้วก็เป็นกลางเดือนด้วยพรุ่งนี้ก็วันศุกร์แห่งชาติจะศุกร์มากศุกร์น้อยพรุ่งนี้ขอให้ถูกหวยกันละกันหลายคนจะได้มีความสุขมากขึ้นและกำลังจะผ่านไปอีก1สัปดาห์ของเดือนตุลาคมแล้วด้วยนะคะมีเพลงพร้อมมาฝากกันเช่นเคยในชั่วโมงยามบ่ายและชั่วโมงสุดท้ายของเราบ่าย3กับ21นาทีนะเดี๋ยวครึ่งหลังก็มีเช่นซองมาฝากกันด้วยติดตามแล้วก็ฟังเพลินๆด้วยกันได้ที่นี้กับเชียงใหม่เรดิโอ 92 เมกะเฮิรตซ์นะคะลิปตาและเพอร์พีชเพลงนี้กับขอ

คยมีคนตั้งกระทู้ไว้เหมือนกันคุณผู้ฟังว่ารู้สึกหงุดหงิดตอนไหนบ้างหลายคนก็จะไปตอบว่าตอนที่แบบต้องรออะไรนานๆซึ่งจะว่าไปความอดทนของคนเรานี่ช่วงหลังๆมามีความรู้สึกว่าคนอดทนน้อยเหลือเกินรอสักประมาณ10นาที15นาทีนี้เริ่มหงุดหงิดละเน็ตไม่วิ่งบ้างละหรือต่างๆนานาเยอะแยะมากมายหรือหงุดหงิดง่ายเวลาอยู่หลังพวงมาลัยนะปกติไม่เคยจะโวยวายไม่เคยจะว่าใครแต่พอหลังอยู่หลังพวงมาลัยปั๊บโอ้โหอีกอารมณ์นึงอีกคนนึงกันเลยทีเดียวค่ะก็ว่าไปกับอารมณ์ของการหงุดหงิดนะงั้นจะพรีซี่เพลงนี้กับเพลงที่ชื่อว่าหงุดหงิดนั่นเองค่ะแอลลี่กับ143แล้วก็รวมไปถึงลิปตาและเพอร์เพชกับขออนุญาตรักด้วยนะตอนนี้ไป3กับ29นาทีแล้วและชั่วโมงนี้ของเราค่ะยังอยู่ด้วยกันต่อกับ Toyota เชียงใหม่รถคันใหม่ที่พร้อมให้คุณได้รับข้อเสนอพิเศษและเป็นเจ้าของได้ง่ายดายยิ่งขึ้นคุณผู้ฟังใครที่อาจจะมีแพลนอยากจะได้รถดีๆสักคันนึงเชื่อว่าทุกคนเวลาอยากจะซื้อรถเนี่ยก็จะมีการตั้งงบประมาณไว้ว่าเท่าไหร่ไม่อยากจะผ่อนนานไม่อยากจะผ่อนเยอะนี่เลยค่ะคันนี้เอาอยู่ New Yaris Eclipse HEV จังหวะที่ใช่ในแบบเรามาพร้อมกับข้อเสนอพิเศษให้คุณได้เลือกกันค่ะดอกเบี้ยพิเศษที่ 0.89% หรือผ่อนต่ำเริ่มต้นที่ 4,277 บาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งด้วยอยากรู้ว่าต้องดาวเท่าไรผ่อนกี่เดือนทักแชทบอกงบดาวให้เราช่วยคำนวณค่างวดให้ได้เลยนะคะเราพร้อมให้บริการทุกช่องทางของเราจะไปที่สาขาโชว์รูมก็ได้ค่ะสาขาของเราก็จะมีรถที่คุณได้เทรสไดกันด้วยชอบแล้วจองเลยก็รอไม่นานก็สามารถที่จะมีรถคันใหม่ทันใช้ก่อนสิ้นปีก่อนเที่ยวกันแน่นอนนะคะ6สาขาเราไปเจอกันได้สำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฟางและเมืองง่าลำพูนส่วนคอลเซ็นเตอร์สามารถสอบถามเพิ่มเติมนัดหมายรับบริการจากเราที่053-202-009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณเสมอนะคะมาถึงงานของ 4E เพลงนี้บ้างเหงาเข้าใจค่ะ

0: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: อย่าปล่อยให้โอกาสแห่งการเรียนรู้ครั้งนี้ผ่านไปจังหวัดเชียงรายโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายร่วมกับเทศบาลนครเชียงรายขอเชิญคุณร่วมงานมหกรรมท่องเที่ยวเชิงความหมายและการเรียนรู้เชียงรายเชียงใหม่ Learning City เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่าน20แหล่งเรียนรู้ต้นแบบสัมผัสเสน่ห์ของศิลปะอาหารวัฒนธรรมวิถีชีวิตและชิลกับสินค้าชุมชนกว่า60บูธเพลิดเพลินกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังทุกวัน5วันเท่านั้น24-28 ตุลาคม 2569ณสวนตุ่งและโคมเฉลิมพระเกียรติ75พรรษาจังหวัดเชียงรายเข้าชมฟรีตลอดงาน
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
4: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: Refresh Refill the Music
6: Young My Radio Freshness.

งานเก่าของซูเปอร์จูเนียร์เพลงนี้กับอิชยูนะคะก่อนหน้านั้นมีไอฟ์แล้วก็ดิเวกาตาด้วยกับซูเปอร์โนวาเลิฟนะคะอาญากับมามามูค่ะหลายเพลงต่อเนื่องกันกับเวลาช่วงบ่ายและครึ่งหลังของเราในเพลงของเอเชียนเอลโซนของเอเชียนซองกันก็จะมีเวลาเปิดประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้ก็ได้ประมาณวันหนึ่งก็4 5 5เพลงอยู่นะก็เอนจอยกันไปกับการฟังเพลงในชั่วโมงยามบ่ายของเรานะคะและตอนนี้ใกล้4โมงเย็นใกล้เลิกงานใกล้เลิกเรียนกันด้วยกันแล้วด้วยค่ะคุณผู้ฟังก็ช่วงนี้ก็อย่างที่บอกว่ารถราจะเริ่มเยอะนะก็เดินทางด้วยความระมัดระวังกันสำหรับคนที่เลิกงาน 4-5 โมงนะช่วงนั้นแหละรถเยอะรถเยอะมากมายจริงๆพี่ตื่นเลิก6โมงเย็นนี่สบายเลยกลับบ้านนี่ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องของรถติดแต่อย่างใดนอกเหนือจากการเกิดอุบัติเหตุเท่านั้นระมัดระวังกันนะคะถึงบ้านยังปลอดภัยนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดในแต่ละวันจริงๆค่ะเอทีสกับแบดส่งท้ายชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับแมสเซฟเฟมเจอกัน5โมงนะคะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะทางการเคนยายืนยันพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวรายที่2แล้วสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขเคนยาเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่าเคนยาพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวรายที่2แล้วโดยผู้ติดเชื้อรายนี้ซึ่งเป็นสมาชิกครอบครัวของผู้ติดเชื้อรายแรกที่เสียชีวิตแล้วอยู่ระหว่างการกักตัวทางการแพทย์ก่อนจะเริ่มแสดงอาการเมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามยังไม่พบหลักฐานการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวเป็นวงกว้างภายในชุมชนของเคนยาขณะเดียวกันศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาและองค์การอนามัยโลกเรียกร้องให้ประเทศในทวีปแอฟริการ่วมกันดำเนินมาตรการเพื่อรับมือกับการเผยแพร่ข้อมูลผิดเปื้อนที่กำลังบั่นทอนความพยายามในการควบคุมและรับมือการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกสนุกภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
4: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
4: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
3: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
5: ครั้งการเดินทางที่ดีที่สุดไม่ใช่การเดินทางที่ไกลที่สุดแต่คือการเดินทางที่ทำให้เราได้เรียนรู้จังหวัดเชียงรายโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายขอเชิญคุณสัมผัส20แหล่งเรียนรู้เชื่อมโยงเชียงรายเชียงใหม่ผ่าน6เส้นทาง6มิติการเรียนรู้ทั้งศิลปะอาหารชาและกาแฟธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตและกีฬาเพื่อสุขภาพร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปลงมือทำจริงเปิดประสบการณ์ใหม่และสร้างความทรงจำที่มีความหมายเพราะทุกพื้นที่คือห้องเรียนและทุกการเดินทางคือการเรียนรู้รายละเอียดเพิ่มเติม Facebook เมืองแห่งการเรียนรู้เชียงรายเชียงใหม่ Learning City
6: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
7: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
6: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
8: ไปหาหมอมั้ยคะ
9: ไม่อ่ะ
8: ไปหาหมอเธอ
9: ไม่อะ
8: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเธอค่ะ
10: โร พราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
11: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
12: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
13: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาขาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
14: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex welcome to Chiang Mai radio
15: คุณกำลังฟัง Chiang Mai radio 92โดย Chiang Mai studio limited partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
16: you're listening 92 Chiang Mai radio Chiang Mai radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชติชาติ

0: ื่อชีวิตต้องก้าวไปบนวิถีชีวิตปกติใหม่จำเป็นต้องใส่ใจและดูแลทั้งตนเองครอบครัวสังคมและสิ่งแวดล้อมเพราะเรามีลมหายใจเดียวกัน
1: เพราะเรามีลมหายใจเดียวกันเพราะเรามีลมหายใจเดียวกัน
2: Mass FM
0: Mass FM
2: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
3: Forabi
2: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
4: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
5: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
6: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
5: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
6: ีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
2: Mass FM ร่มธรรมร่มใจ

0: ังคะกลับมาเจอกันที่นี่92 MHz เชียงใหม่เรดิโอรายการวิทยุ Mass FM ร่วมทำร่วมใจจากใจศรีสุดาชวชาติค่ะเทศกาลกินเจถือศีลกินผักเริ่มแล้วนะคะโดยเฉพาะหากพูดถึงเทศกาลกินเจต้องคิดถึงจังหวัดภูเก็ตและพังงาที่ภูเก็ตในช่วงนี้ก็จะเต็มไปด้วยธงสีเหลืองของเทศกาลกินเจภูเก็ตนะคะซึ่งนับว่าเป็นประเพณีที่สืบทอดมาอย่างยาวนานมากกว่า100ปีซึ่งศาลเจ้าแต่ละแห่งก็จะมีการจัดพิธีกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการสะเดาะเคราะห์แห่พระลุยไฟโดยในวันที่18ตุลาคมค่ะวันอาทิตย์นะคะจะมีพิธีส่งพระคืนวันสุดท้ายของเทศกาลกินเจก็จะมีการส่งองค์ยกอองซ่งเตเพื่อกลับสู่สวรรค์โดยจะมีจุดชมขบวนพิธีดังกล่าวนะคะส่งพระต่อเนื่องไปถึงถนนภูเก็ตจนไปส่งออกทะเลที่สะพานหินงานนี้ททสำนักงานภูเก็ตก็ขอเชิญชวนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลกินเจภูเก็ตนะคะส่วนที่จังหวัดพังงาค่ะจะเห็นถึงสัญลักษณ์แห่งช่วงเวลาแห่งความศรัทธานะคะผู้คนจะสวมชุดขาวร่วมสัมผัสความคลังและมนต์เสน่ห์แห่งพิธีกรรมดั้งเดิมที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานพลังความเชื่อและศรัทธาอิ่มบุญอิ่มใจถือศีลกินผักพังงา9วัน9คืนที่ศาลเจ้าทั่วจังหวัดพังงาโดยจะมีพิธีแห่พระรอบเมืองในวันที่16ตุลาคมนะคะงานนี้ทางททสำนักงานพังงาก็ขอเชิญชวนณศาลเจ้าทั่วจังหวัดพังงาค่ะยังมีข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์และข้อคิดดีๆติดตามได้ที่นี่พร้อมกับคุณพัฒน์ธรรมนัสชัยมินและอย่าลืมเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้ค่ะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยนะคะ
1: Mass FM
0: Mass สักวันที่ท้อขอพักสักวันที่รอ

0: ที่ได้รับมอบหมายคุณภาพงานหมายถึงบางสิ่งพิเศษที่เราให้แก่งานที่รับผิดชอบบางสิ่งพิเศษอาจเป็นการให้เวลาพิเศษสักครึ่งชั่วโมงเพื่อให้งานบางชิ้นสำเร็จลงบางสิ่งพิเศษอาจเป็นรูปแบบของการใช้ความพยายามเป็นพิเศษในการทำให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่วมทำร่วมใจสื่อธรรมสู่ใจร่วมทำร่วมใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ห้องคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
3: คุณผู้ฟังคะมีโชคพลาซ่าขอแนะนำซอฟต์ลาเต้อร่อยจนต้องบอกต่อ Rose and Brew Cafe ค่ะที่นี่เสิร์ฟซอฟต์ครีมคือที่สุดของความละมุนผสมผสานกับกาแฟรสชาติเข้มข้นหอมกลุ่นทุกจิบใครที่ชอบกาแฟรสนุ่มนวลต้องลองนะคะวันดีๆเริ่มต้นที่กาแฟแก้วแรกเชิญค่ะพบกันที่ Rose and Brew Cafe มีโชคพลาซ่าค่ะ
2: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม
4: ่น้ำใจความเกื้อกูลที่อบอุ่นเคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
5: ฟอร์บีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี
4: ้ฟอร์บีผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
5: น้ำผึ้งดอกลำไย
4: ดอกสาบเสือ
3: ดอกลิ้นจี
4: ่ผสมมะนาว
3: ผสมขิง
4: ผสมโพรโพลิส
3: ผสมนมผึ้ง
5: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม
4: ้โพรโพลิส
3: ฮันนี่เวนิก้า
4: ฮันนี่กรีนที
5: ขนมฮันนี่สูตร
4: และผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40ชนิด
5: ในราคาที่ไม่แพง
2: ฟอร่าบีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการให้
4: ฟอร่าบี

0: รบีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053-420-568-9ไม่มีที่สิ้นสุด
1: การเวลารังสรรค์กล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยคราฟช็อกโกแลตเติมความประทับใจให้ผู้รับอย่างไม่รู้ลืม
0: ดาร์กช็อกมิลช็อกไวท์ช็อกแพลนเบสมิลช็อกโกแลตช็อกสอดไส้บงบงสีสันความงามประดุจโลกในเทพนิยายผสานอย่างสร้างสรรค์ในความเป็นไทยภูมิใจในการเป็นขนมเสิร์ฟบนเครื่องของสายการบินประจำชาติ
1: อีกทั้งยังมีแมคคาเดเมียและอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตฮอตช็อกสติกผงโกโก้ชาโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเคลือบอีกหลากหลาย
0: ประสบการณ์พิเศษสัมผัสรสชาติช็อกโกแลตที่ไม่เหมือนใครการเวลารังสรรค์คุณค่าความอร่อยของคราฟช็อกโกแลตสู่ความภูมิใจในรางวัลนานาชาติ
1: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
0: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slim Riverside ถนนเจริญกรุงเทพ

สำหรับการเริ่มต้นวันควรทานอาหารทุกเช้าค่ะเพราะว่าสมองของเราจะใช้ได้ดีเมื่อมีอาหารและพลังงานไปหล่อเลี้ยงสมองนั่นเองนะคะตำราเรื่องสมองส่วนใหญ่มักจะแนะนำให้ทานอาหารเช้าเพราะร่างกายมนุษย์ต้องการพลังงานต้องการอาหารให้ร่างกายขับเคลื่อนได้ดีและสมองก็ต้องการเช่นกันค่ะร่างกายเราต้องการการเพิ่มพลังเหมือนกับการชาร์จแบตเตอรี่การเพิ่มพลังงานของร่างกายโดยวิธีแรกก็คือการนอนอย่างน้อยวันละ 6-8 ชั่วโมงค่ะวิธีที่2การทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ5หมู่วันละ3มื้อวิธีที่3การดื่มน้ำมากๆวิธีที่4หาสิ่งดีๆใส่เข้ามาในร่างกายโดยผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5ค่ะเป็นเรื่องง่ายๆนะคะถ้าเราทำได้ชีวิตเราก็จะมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงด้วยค่ะ

0: ให้ความดันพุ่ง
1: ความเสี่ยงสูงสุขภาพพัง
0: เตรียมอาบน้ำอุ่นดีกว่า
1: ป้องกันความดันโลหิตไม่ให้สูงเกินไป
2: ถูกต้องแล้วครับ
3: น้ำอุ่น
2: เพียงได้ความสะอาด
3: แต่ยังช่วยผ่อนคลาย
2: บอกเลยว่า
3: ฟิน
2: มหกรรมเครื่องทำน้ำอุ่นยมพานิช
3: ให้เลือกหลากหลาย
2: ราคาดีเวอร์
1: เปิดแอร์หน้าฝน
0: ไม่ต้องทนกับความอับชื้น
1: ใช้หมดราย
0: เย็นสบาย
1: หายใจเต็มปอด
0: ซื้อแอร์วันนี
1: ้แถมฟรี
0: เครื่องทำน้ำอุ่น
1: มีเครื่องเก่ามาแลกได้สูงสุดถึง3,000 บาท
2: ผ้า2 ถังไซส์ยักษ์ครั้งแรกของโลก
3: ขนาด30 กิโล
2: ราคาไม่ถึงหมื่น
3: เครื่องเก่าเอามาแลกมา
2: ได้2,000
3: ที่
2: นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
4: โรงงานเกิดต้านงานนิยมพาณิชย์โมบายเอ็กซ์โปไอโฟน18 Pro ของพร้อม
5: สต็อกแน่น
4: พร้อมรับประกันอุบัติเหตุ7,990 บาท
5: คุ้มสุด
4: มือถืองบประหยัดเริ่มแค่99 บาท
5: ใช้เพลินสบายใจไม่มีล็อกเครื่อง
4: ไอแพดจ่ายเริ่มแค่35 บาทต่อวันเท่านั้น
1: โครมบุ๊ก
0: ดูหนังฟังเพลง
1: AI ช่วยเรียน
0: ผ่อน 0%
1: เดือนละ359 บาท
0: MacBook Neo
1: แค่วันละ50
0: รับฟรี
1: ประกันอุบัติเหต
0: ุซื้อทีวีวันนี้ได้ราคาพิเศษ
1: เครื่องเก่าเอามาลดเพิ่มได
0: ้ลดแล้ว
1: ลดอีกอ
4: ยากติดโซลาร์เซลล์ก็ทำได
5: ้ถูกกว่าค่าไฟที่จ่าย
4: เอกสารง่ายไม่ยุ่งยาก
5: จัดเต็มทุกความคุ้ม
4: ต้องที
5: ่นิยมพาณิชย์เท่านั้น
6: คุณผู้ฟังคะเพื่อสุขภาพที่ดีวันนี้ที่นิยมพาณิชย์จัดมหกรรมเครื่องทำน้ำอุ่นกับการอาบน้ำเย็นอาจจะทำให้ความดันพุ่งเปลี่ยนมาอาบน้ำอุ่นกันดีกว่าค่ะอาบน้ำอุ่นไม่เพียงได้ความสะอาดแต่ยังช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายสบายบอกเลยว่าฟินค่ะมาเลือกกันนะคะกับมหกรรมเครื่องทำน้ำอุ่นที่นิยมพาณิชย์มีให้เลือกหลากหลายราคาดีเวอร์แม้จะมีฝนหยุดตกไม่ต้องทนกับความอับชื้นเมื่อเปิดแอร์ใช้โหมดไดร์เย็นสบายหายใจเต็มปอดซื้อแอร์วันนี้แถมฟรีเครื่องทำน้ำอุ่นค่ะและเมื่อมีเครื่องเก่ามาแลกได้สูงสุดถึง 3,000 บาทส่วนเครื่องซักผ้า2ถังไซส์ยักษ์ครั้งแรกของโลกขนาด30 กิโลราคาไม่ถึงหมื่นนะคะเครื่องเก่าเอามาแลกใหม่ได้ตั้ง 2,000 โปรดีเฉพาะเดือนนี้ที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาพร้อมร้านตัวแทนและพนักงานขายตรงพร้อมให้บริการทั้งในเชียงใหม่ลำพูนและแม่ฮ่องสอนค่ะ
7: จริง
8: ประทับใจ
7: ไปแจ่มฟ้า
8: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
7: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
8: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นทั่วทั้งลำพูนและเชียงใหม่แวะช็อปกับสินค้าราคาโปรโมชั่นที่ถูกสุดๆถูกกว่าใครถูกทุกวันช็อปสุดคุ้มที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาแจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาโครงการเจสเปซสันทรายสาขาคันคลองแม่เหี่ยสาขาสี่แยกแม่เหี่ยสันกำแพงสายใหม่
7: แจ่มฟ้าเซฟมาสันทรายน้อยแม่ริมแม่แตงแม่โจ้สองสาขาแม่คือดอยสะเก็ด
8: แจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
7: ที่แจ่มฟ้าเซฟมาทุกสาขาทั้งในเชียงใหม่และลำพูน
8: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าติดต่อ053-093-447
7: และเชิญติดตาม LINE ID @แจ่มฟ้า Facebook Fanpage ที่แจ่มฟ้ากรุ๊ปและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน TikTok @แจ่มฟ้า_group และ Instagram @แจ่มฟ้า_ig
6: คุณผู้ฟังคะด้วยอนาคตไม่ได้เป็นของผู้ที่รอเทคโนโลยีแต่เป็นของผู้ที่เรียนรู้และสร้างเทคโนโลยีด้วยตนเองโรงเรียนวารีเชียงใหม่ได้ตระหนักในโลกปัจจุบันเทคโนโลยีหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์และระบบอัตโนมัติกำลังเข้ามามีบทบาทในทุกอุตสาหกรรมตั้งแต่การแพทย์การผลิตการขนส่งไปจนถึงการบริการดังนั้นการเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนได้สัมผัสเทคโนโลยีเหล่านี้ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาจึงเป็นการสร้างรากฐานสำคัญสำหรับการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพในอนาคตนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนวารีเชียงใหม่ได้ศึกษาการพัฒนาและสร้างแผนที่สำหรับหุ่นยนต์ Turtlebots 3 Burger เพื่อให้หุ่นยนต์สามารถรับรู้สภาพแวดล้อมและนำทางได้อย่างแม่นยำพร้อมติดตั้งกล้องเพื่อศึกษาการตรวจจับ QR Code สำหรับระบุตำแหน่งและสั่งงานหุ่นยนต์ตามภารกิจที่กำหนดดังนั้นการเรียนรู้ครั้งนี้ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการประกอบหุ่นยนต์หรือการเขียนโปรแกรมเท่านั้นแต่ยังครอบคลุมการประมวลผลภาพการสร้างแผนที่และการระบุตำแหน่งการบูรณาการฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์รวมถึงการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการพัฒนา ซึ่งเป็นกระบวนการเดียวกับที่ใช้ในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีจริงด้วยเหตุผลที่เราให้ความสำคัญและเข้มข้นกับการเรียนรู้ด้านนี้เพราะโลกในอนาคตกำลังต้องการบุคลากรที่ไม่ใช่เพียงผู้ใช้เทคโนโลยีแต่ต้องเป็นผู้สร้างผู้พัฒนาและผู้คิดค้นนวัตกรรมที่สามารถออกแบบระบบอัจฉริยะเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริงได้การฝึกฝนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้จึงช่วยนักเรียนมีทั้งองค์ความรู้ทักษะการคิดวิเคราะห์ความคิดสร้างสรรค์การทำงานเป็นทีมและความสามารถในการแข่งขันในระดับมหาวิทยาลัยและระดับสากลโรงเรียนวารีเชียงใหม่เชื่อว่าการเรียนรู้ที่มีคุณค่าคือการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงได้คิดทดลองล้มเหลวแก้ไขและพัฒนาจนเกิดเป็นองค์ความรู้ของตนเองเพราะประสบการณ์เหล่านี้จะเป็นรากฐานสำคัญในการก้าวสู่การเป็นนักวิจัยวิศวกรและนักนวัตกรรมที่พร้อมสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับโลกในอนาคตวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow 0531402324ค่ะ

เป็นอีกหนึ่งความประทับใจให้กับชาวโลกนะคะในงานเลี้ยง Welcome Dinner งานการประชุมประจำปี IMF World Bank Group 2026เมื่อคืนนี้นะคะซึ่งทางนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงต้อนรับผู้แทนจากประเทศสมาชิกหลายประเทศเข้าร่วมงานดังกล่าวณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลซึ่งหลังจากที่น้องเนเน่รอยันหรือแพรวรัติการอําลอยกลับจากการไปร่วมเปิดโชว์ให้กับวงดนตรีระดับโลกที่สิงคโปร์น้องก็มาสร้างความคลึกครื้นให้กับทุกคนในงานนี้นะคะโดยบรรดาแขกผู้มีเกียรติจากต่างประเทศต่างรู้จักกับน้องเนเน่ในรายการ America's Got Talent พอเนเน่เริ่มโชว์บางคนถึงกับยืนเชียร์ติดขอบเวทีนะคะโดยเฉพาะนายกอนุทินตบมือตามจังหวะเพลงสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเองให้กับผู้ร่วมงานนะคะซึ่งทางนายกรัฐมนตรีเองก็ย้ำว่าประเทศไทยมีความยินดีที่ได้เป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมดังกล่าวในรอบ35ปีนะคะพร้อมทั้งชี้เห็นถึงความสำคัญของความร่วมมือในอนาคตท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจโลกที่เชื่อมโยงกันมากยิ่งขึ้นส่งผลกระทบต่อชีวิตการทำงานการค้าและสื่อสารของผู้คนทั้งนี้ในงานเลี้ยงต้อนรับดังกล่าวมีการถ่ายทอดความเป็นไทยผ่านอาหารและบทเพลงการแสดงให้แขกผู้มีเกียรติได้รับชมทั้งวงบุรีรัมย์ออเคสตราและน้องเนเน่รอยันซึ่งแสดงถึงศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนไทยในงานเลี้ยงในครั้งนี้นะคะก็ได้มีการสัมผัสเสน่ห์วัฒนธรรมไทยในหลากหลายกิจกรรมทั้งเทศกาลกิจกรรมบูธสินค้าการแสดงอาหารรสเลิศและของเที่ยวลึกสะท้อนความเป็นไทยพร้อมทั้งมีบริการบูธผลิตภัณฑ์และเครื่องดื่มของไทยที่ได้รับการสนับสนุนจากแบรนด์ชั้นนำรวมถึงมีการสาธิตการทำขนมไทยข้าวเกรียบปากหม้อและงานหัตถศิลป์ให้แขกผู้มีเกียรติได้ร่วมรับชมด้วยส่วนเมนูอาหารนะคะรัฐบาลได้จัดเตรียมอาหารที่คงเอกลักษณ์ของไทยอย่างครบถ้วนผสมผสานเข้ากับความเป็นสากลเพื่ออาหารรับประทานได้ง่ายแล้วก็สร้างความประทับใจเริ่มตั้งแต่อาหารว่างแบบคานาเป้ได้แก่ลาบเห็ดในแตงกวาเป็ดรมควันเสิร์ฟพร้อมเมลอนไก่ทอดชิ้นพอดีคำสไตล์ป๊อปคอร์นเสิร์ฟพร้อมซอสเผ็ดแล้วก็ทอดมันกุ้งเสิร์ฟพร้อมซอสบ๊วยส่วนอาหารค่ำนะคะมี4คอร์สด้วยกันประกอบด้วยอาหารว่างสยามบูทิกเป็นช่อม่วงไก่สเต๊กไก่แล้วก็มาฮ่อเจตามมาด้วย The Iconic Liquid Gold ซุปต้มยำกุ้งต้มยำเห็ดเจหรือต้มขาไก่ส่วนอาหารจานหลักนะคะเป็นไทยจอยเวนเจอร์มัสมั่นแก้มวัวออสเตรเลียตุ๋นนุ่มหรือปลาแซลมอนอบซอสพริกกะเพราไทยเสิร์ฟคู่กับข้าวกล้องงอก3ชนิดจากมูลนิธิโครงการหลวงดอยคำหรือเนื้อแพลนเบสเสิร์ฟพร้อมข้าวบาสมาติหุงด้วยหญ้าฝรั่นแล้วก็ปิดท้ายด้วยของหวานทับทิมกรอบน้ำกะทิหอมละมุนพร้อมผลไม้ตามฤดูกาลเสิร์ฟคู่กับชาและกาแฟนอกจากนี้ทางด้านการแสดงทางวัฒนธรรมนะคะนับเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของงานนี้โดยมีการแสดงชุดพิเศษ Echoes of the Golden Land เสียงสะท้อนแห่งสุวรรณภูมิซึ่งเป็นผลงานการสร้างสรรค์โดยครูโจสุธีศักดิ์ภักดีเทวาศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงประจำปี2566ร่วมกับดีไซเนอร์ชื่อดังและผู้ร่วมก่อตั้งแบรนด์แฟชั่นระดับแนวหน้าของไทยคุณศักดิ์สิทธิ์พิสารสุพงศ์นะคะมีการแสดงแบ่งออกเป็น3ชุดประกอบด้วย The Rhythm of Time ถ่ายทอดความแข็งแกร่งและพลังความสามัคคีผ่านการตีกลองศึกและกลองอสูรตามมาด้วย Romance of the Kingdom ถ่ายทอดบทเพลงพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่9จากเรื่องมโนราในรูปแบบการเต้นบัลเล่ผสานเสียงร้องสดอันทรงพลังโดยน้องแก้มวิชญานีนะคะจากเวที The Star ค้นฟ้าคว้าดาวและปิดท้าย The Celebration of สุวรรณภูมิเป็นการรวบรวมศิลปะการแสดงทั้งโขนหนังใหญ่หุ่นละครเล็กผสมผสานกันกับความเคลื่อนไหวร่วมสมัยอย่างตระการตา
าก่อนจบด้วยการแสดงชุดพิเศษโดยน้องเนเน่คนไทยคนแรกที่คว้าแชมป์บนเวทีระดับโลกซึ่งทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่างานเลี้ยงต้อนรับเนื่องในการประชุมใหญ่ IMF World Bank Group 2026ที่ทำเนียบรัฐบาลในครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีในการส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยซึ่งทุกรายละเอียดที่ประเทศไทยได้จัดเตรียมไว้ตั้งแต่การตกแต่งสถานที่กิจกรรมการแสดงอาหารและเครื่องดื่มร่วมกับมิตรไมตรีจากประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพได้ร้อยเรียงเรื่องราวความเป็นไทยและถ่ายทอดศักยภาพไทยผ่านมิติทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมประเทศไทยจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานเลี้ยงต้อนรับครั้งนี้จะสร้างความทรงจำที่ดีและความประทับใจให้กับผู้นำระดับโลกแขกผู้มีเกียรติที่อยากรู้จักประเทศไทยและความเป็นไทยได้มากยิ่งขึ้นค่ะ

0: ะบรรยากาศยามเย็นวันนี้พบกันที่กาดมณีนะคะชวนกันมาทานอาหารรอบๆ ริมสระน้ำพุขนาดใหญ่เห็นวิวดอยสุเทพอย่างเด่นชัดผ่านสายน้ำพุและแผ่นฟ้าที่กว้างไกลพร้อมกับลมโชยพัดเย็นสบายค่ะกาดมณีกาดนัดยามเย็นตลาดนัดอาหารศูนย์รวมสำรับกับข้าวความอร่อยในทุกรูปแบบในราคาที่ประหยัดเชิญนะคะพร้อมครอบครัวเพื่อนฝูงนัดหมายกันที่ตลาดนัดอาหารกาดมณีมีที่จอดรถสะดวกกว้างขวางบนถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่061-329-5632
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: กว่า40ปีถาวรท่อไอเสียอาณาจักรแห่งหม้อพักท่อไอเสียที่มีให้เลือกมากที่สุดทุกรูปแบบ
3: ยืนหยัดในธรรมาภิบาลบริการด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมมีประสิทธิภาพ

0: จากเสาชิงช้าสู่สาขาที่นิมานเชียงใหม
1: ่จากปี1964จนถึงวันนี
0: ้กว่า50ปี
1: แห่งการรักษาคุณภาพความสดอร่อยและปลอดภัย
0: มนนมสดรสนมที่ไม่เคยเปลี่ยนมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
1: เครื่องดื่มนมสดรสละมุน
0: ขนมปังปิ้งหน้าต่างๆด้วยสัมผัสที่กรอบนุ่มทั้งหน้าสังขยาช็อกโกแลตเผือกข้าวโพดเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลแยมส้มและสตรอเบอรี่พร้อมขนมปังนึ่งเนื้อเหนียวนุ่มหวานหอมด้วยสังขยาไข่และใบเตย
1: ขอแนะนำของหวานรสเนียนฉ่ำพุดดิ้งนมสดและช็อกโกแลตพร้อมไอศกรีมโฮมเมดจากผลไม้สดรสหลากหลาย
0: มนนมสดถนนนิมานเหมิน
1: 0532144110
2: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
0: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
2: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
0: มนนมสด
3: มนนมสด Your happiness Our happiness Mass FM

0: คุณผู้ฟังคะอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์จากฟอราบีขอแนะนำน้ำผึ้งผสมพริกสูตรเฉพาะจากฟอราบีนะคะเป็นการนำเอาน้ำผึ้งดอกไม้ป่ามาผสมเข้ากับสารสกัดจากพริกแดงซึ่งให้รสชาติหวานกลมกล่อมแทรกด้วยรสเผ็ดกำลังดีไม่ว่าจะทานซอสคู่กับพิซซ่าไก่ทอดเฟรนช์ฟรายหรือนำไปทำอาหารก็อร่อยทุกเมนูบรรจุในขวดบีบง่ายใช้สะดวกและยังมีคุณค่านะคะช่วยต้านอนุมูลอิสระเร่งการเผาผลาญขวดนี้ค่ะน้ำผึ้งผสมพริกจากฟอราบีสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอราบีนะคะเชิญนะคะที่ร้านฟอราบีช็อปสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100เมตรเปิดตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย5โมงครึ่ง053-420-568สาขาเชียงใหม่แลนด์083-043-5396และสาขาแม่สาย095-675-7989ค่ะ
1: โรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลตอบโจทย์ทุกความฝันกับ8โปรแกรมแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหนึ่งในนั้นคือหลักสูตรเปิดใหม่ล่าสุด Law and Politics Program LPP เรียนรู้พื้นฐานด้านกฎหมายการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศฝึกคิดวิเคราะห์และพัฒนาทักษะสู่สายอาชีพด้านนิติศาสตร์รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์เลือกเส้นทางที่ใช่พัฒนาศักยภาพได้เต็มที่พร้อมก้าวสู่มหาวิทยาลัยและอาชีพในฝันโรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-140-232-4
2: ศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม
3: ่วนัสสนัน
4: สวัสดีเจ้าแวะมาซื้อของฝากแล้วยังได้ของกินล้ำๆคัดแต่คุณภาพติ๊กไปกินที่บ้านตอยก็ได้เนอะเจ้า
5: ร้านวนัสนันผู้ผลิตและจำหน่ายแหนมวนัสนันไบโอเทค
6: แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแคปปี้กรอบอร่อยไขมันต่ำ
7: ข้าวซอยไก่พร้อมปรุงอร่อยได้ทันที
8: นอกจากนี้ยังมีของดี
9: ห้องเชียงใหม
10: ่ไส้อั่วแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มผักผลไม้ดองต้นตำรับจากวนัสนัน
11: เจิญจวนกันมาที่วนัสนัน
12: ร้านวนัสนันสาขาใหญ่บนถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยกสารเด็กไปทางฟ้าห้าม053-240-829
13: สาขาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม
14: ่และสาขาภายในปั๊มปตท.สารพี
15: ร้านวนัสนันศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่เจ้า
0: ลากันไปขอบคุณจากใจศิสุดาชวชาติ Mass FM และเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
16: Mass FM
1: การฝึกคิดบวกก็เหมือนกับการออกกำลังกายยิ่งออกกำลังกายมากเท่าไหร่ก็ยิ่งแข็งแรงมากขึ้นเท่านั้น Practicing positive thinking is like exercising. The more you exercise, the stronger you get.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกรมอนามัยชวนคนไทยสร้างสุขนิสัย20วินาทีเพื่อภารกิจมือสะอาดป้องกันโรคติดต่อทางเดินอาหารและทางเดินหายใจเนื่องในโอกาสวันล้างมือโลกนายแพทย์ทิติแสวงธรรมอธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่าวันที่15ตุลาคมของทุกปีเป็นวันล้างมือโลกซึ่งปีนี้กรมอนามัยได้ร่วมรณรงค์ภายใต้แนวคิด20วินาทีเพื่อภารกิจมือสะอาด20 seconds to clean hands เพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเดินอาหารและทางเดินหายใจเพราะการล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่เป็นวิธีป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคที่ง่ายที่สุดและมีประสิทธิภาพสูงสุดไม่ว่าจะเป็นเชื้อแบคทีเรียไวรัสหรือไข้หวัดต่างๆซึ่งมักติดมากับมือที่สัมผัสสิ่งของสาธารณะแล้วนำมาจับใบหน้าอาหารหรือขยี้ตาโดยไม่รู้ตัวกรมอนามัยจึงขอเชิญชวนให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยร่วมใจกันสร้างสุขนิสัยการล้างมือให้เป็นกิจวัตรประจำวันโดยเฉพาะช่วงเวลาสำคัญได้แก่2ก่อนและ5หลังคือก่อนเตรียมอาหารและก่อนรับประทานอาหารส่วน5หลังได้แก่หลังเข้าห้องส้วมหลังหยิบจับสิ่งสกปรกหลังเยี่ยมผู้ป่วยหลังสัมผัสหรือเล่นกับสัตว์และหลังกลับมาจากนอกบ้านทั้งนี้กรมอนามัยขอความร่วมมือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันล้างมือโลกภายใต้แนวคิด20วินาทีเพื่อภารกิจมือสะอาด20 seconds to clean hands เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการล้างมืออย่างถูกวิธีจนเกิดเป็นสุขนิสัยในชีวิตประจำวันและเชิญชวนประชาชนล้างมือให้ถูกวิธีโดยแนะนำขั้นตอนการล้างมือ7ขั้นตอนง่ายๆที่ควรปฏิบัติเป็นประจำได้แก่1ฝ่ามือถูฝ่ามือ 2ฝ่ามือถูหลังมือและซอกนิ้ว 3ประกบฝ่ามือถูซอกนิ้ว 4หลังนิ้วมือถูฝ่ามือ 5ถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบด้วยฝ่ามือ 6ปลายนิ้วมือถูขวางฝ่ามือและ7ถูรอบข้อมือเพื่อสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยห่างไกลโรคอย่างยั่งยืนจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAlinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAlinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่นAlinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAlinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAlinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่นAlinamin X Plus
4: Sometimes, the best journey is not one that takes you the farthest, but the one that inspires you to learn. The Chiang Rai Provincial Office of Tourism and Sports invites you to explore 20 learning spaces, connecting Chiang Rai and Chiang Mai through 6 learning journeys and 6 inspiring themes. Arts, food, tea, coffee, nature, culture, local ways of life, and sports and wellness. Join hands on workshops, discover authentic local experiences,and create meaningful memories along the way. Because every place is a classroom, and every journey is a learning journey. For more information, visit our Facebook page, Chiang Rai Chiang Mai Learning City.
5: คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global Houseจัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกๆภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
6: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DVI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
7: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
8: มีนัดพบแพทย์ครั้งต่อไปไม่ต้องรอถึงโรงพยาบาลจึงค่อยเริ่มลงทะเบียนสำหรับผู้ป่วยที่มีนัดหมายแพทย์อยู่แล้วสามารถลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้าผ่าน Lana Hospital Application ได้จากที่บ้านเมื่อลงทะเบียนสำเร็จคุณจะได้รับ QR Code สำหรับนำมาแสดงที่จุดบริการตามนัดหมายช่วยลดขั้นตอนการลงทะเบียนที่จุดเวชระเบียนและเพิ่มความสะดวกเมื่อมาโรงพยาบาลอยากใช้งานแอปเพิ่มเพื่อน LINE Official @Lana Hospital Lana Hospital Application สะดวกขึ้นตั้งแต่ก่อนออกจากบ้าน
9: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
10: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
9: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
11: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
12: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
11: ่
12: ะ
11: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
12: ว้าว
11: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
13: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
14: เจ็ดโหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
13: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหล้นเสียงเทพระดับ Yamaha Premium หายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
14: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
15: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่ 063-525-1719
16: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel BStereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
17: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
18: You're listening 92 Chiang Mai Radio.Chiang Mai Radio 92กับรายการ Fresh and

ายเพราะว่าเป็นห่วงเธอรักษาตัวนะคะงั้นกล่าวของแสงปฏิวัติเรืองศรีกับทัศน์ทานก่อนนั้นทัชนะตะกั่วทุ่งกับอยากรู้ความจริงนะคะกลับมาเจอกันรอบเย็นค่ะ 17:18 น.กับเย็นของวันพระรหัสบดี15 ตุลาคม 2569วันนี้มืดเร็วนะปกติตอนนี้ก็ยังไม่มืดเท่าไหร่แต่วันนี้แลดูจะครึ้มๆเหมือนกันคุณผู้ฟังเท่าที่ดูกลุ่มฝนในแอปพลิเคชันวินดี้ไม่มีแถวโซนนี้แต่ว่าที่กรุงเทพได้ข่าวว่าฝนตกหนักกันหลายโซนเลยทีเดียวค่ะช่วงนี้กรุงเทพพระพิรุณรักมากตกแทบจะทุกวันหลังจากที่ช่วงก่อนหน้านี้ตกจนน้ำท่วมคิดดูเถอะแต่ว่าบ้านเราปีนี้น่าจะปลอดภัยน่าจะโอเคมากๆเพราะว่าน้ำปิงยังไม่ขึ้นมาถึงข้างบนเลยค่ะคุณผู้ฟังปกติทุกปีน้ำปิงก็จะขึ้นแต่ว่าปีนี้ค่อนข้างที่จะสบายๆด้วยความที่อาจจะฝนตกน้อยและเป็นปีที่ประเทศไทยไม่เจอพายุเลยแม้แต่ลูกเดียวนั่นเองก็ถือว่าแคล้วคลาดรอดปลอดภัยกันละกันนะคะอยู่ด้วยกันกับช่วงเวลายามเย็นของการเดินทางกลับบ้านกันด้วยนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92 เมกะเฮิรตซ์เลือกเพลงเก่าๆมาฝากกันเช่นเคยมาฟังเพลงของนันทิดาเพลงนี้บ้างกับเขียนไว้ข้างเตียงค่ะ

งเก่านี้ฟังไม่เบื่อจริงนะคะนี่คืองานเก่าของนูโวและไม่เป็นไรเลยค่ะก่อนในนั้นมีกบทรงสิทธิ์ด้วยกับขีดเส้นใต้และนันทิดาแก้วบัวสายกับเขียนไว้ข้างเตียงเอาไว้เตือนใจตัวเองบางทีเรื่องบางเรื่องเราอาจจะมีหลงลืมอาจจะมีเผลอบ้างแต่ก็ต้องเตือนตัวเองไว้ทั้งเขียนไว้ข้างเตียงแล้วก็ขีดเส้นใต้เอาไว้เลยนะคะ 17:31 กับเวลาในช่วงเย็นแบบนี้มาพร้อมกับแสงชัยมอเตอร์เซลล์กันด้วยค่ะใครที่กำลังมองหารถคันใหม่อยากจะมีรถใช้ก่อนสิ้นปีรถไฟฟ้าจะยังไม่ตอบโจทย์ในตอนนี้แนะนำเลยค่ะคุณผู้ฟังไปกันได้ที่แสงชัยมอเตอร์เซลล์กับรถมิตซูบิชิฟูลไฮบริดนะคะคือคำตอบประหยัดถึง 24.4 กิโลเมตรต่อลิตรและที่สุดด้านช่วงล่างปรับได้ถึง7โหมดการขับขี่โดยเฉพาะหน้าฝนแบบนี้ใช้โหมดเวทมั่นใจได้ทุกโค้งทั้งความปลอดภัยและบริการหลังการขายเรื่องอะไรก็รอไม่นานด้วยนะอยากจะดูแลในส่วนของการนำรถไปตรวจเช็คการดูแลได้ครบทุกอย่างจริงๆค่ะแนะนำคันนี้กับ All New Mitsubishi Xforce HEV SUV ดีไซน์ยอดเยี่ยมแห่งปีราคาเริ่มต้นที่ 899,000 บาทออกรถเพียง 49,000 บาทหรือผ่อนเริ่มต้น 6,388 บาทและ Xpander HEV 2025 MPV 7ที่นั่งอันดับ1ในตลาดรับส่วนลดกว่า 150,000 บาทจำนวนจำกัดนะคะและยังมาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษฉลองโปรแรมMitsubishi ครบ65ปีอย่างต่อเนื่องฟรีบัตรน้ำมันมูลค่า 10,000 บาทดอกเบี้ยพิเศษที่ 0%นานถึง48เดือนครอบครัวของมิตซูบิชิลดเพิ่มอีก 10,000 บาทด้วยลูกค้านิติบุคคลลดเพิ่มสูงสุด 80,000 บาทหายห่วงตอนนี้ค่ะขยายการรับประกันตัวรถและระบบไฮบริดจาก5ปีเป็น7ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรและรับประกันแบตเตอรี่ถึง10ปีด้วยกันสอบถามเพิ่มเติมนัดหมายในการเทสต์ไดกันได้กับ3สาขาของเรานะคะสาขาแม่โจ้แยกรวมโชคค่ะสาขาแม่เหียหางดงติดกับแม่โครหางดงสาขาลำพูนที่สันป่าฝ้ายการันตีและยอดขายและก็ศูนย์บริการระดับหนึ่งของประเทศไทยดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของมิตซูแสงชัยเชียงใหม่ได้และสอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์นี้นะคะ053-262-555 053-262-555 มิตซูแสงชัยพร้อมให้บริการคุณเสมอนะคะเชียงใหม่รีเทล92 เมกะเฮิรตซ์ค่ะงานเก่าของไฮดร้าเพลงนี้กับดึกแล้วค่ะ

0: fresh, refill the music.
1: Chiang Mai Radio Fashion Up.
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
4: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
5: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
6: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
5: ่
6: ะ
5: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
6: ว้าว
5: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
7: อย่าปล่อยให้โอกาสแห่งการเรียนรู้ครั้งนี้ผ่านไปจังหวัดเชียงรายโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายร่วมกับเทศบาลนครเชียงรายขอเชิญคุณร่วมงานมหกรรมท่องเที่ยวเชิงความหมายและการเรียนรู้เชียงรายเชียงใหม่ Learning City เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่าน20แหล่งเรียนรู้ต้นแบบสัมผัสเสน่ห์ของศิลปะอาหารวัฒนธรรมวิถีชีวิตและชิลกับสินค้าชุมชนกว่า60บูธเพลิดเพลินกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังทุกวัน5วันเท่านั้น24-28 ตุลาคม 2569ณสวนตุ่งและโคมเฉลิมพระเกียรติ75พรรษาจังหวัดเชียงรายเข้าชมฟรีตลอดงาน

ที่คนเราก็ไม่ได้ชอบคนที่มันดีเกินไปนะคะแต่คนที่แย่เกินไปก็ไม่ไหวเหมือนกันนะกลางๆแล้วกันนะคะดีเกินไปแต่ใครที่ได้คนดีๆไปนี่ถือว่าโชคดีเหมือนถูกหวยเลยนะเงินเก่าของสมัยบัฟฟาโลก็ดีเกินไปและพี่ปังนครินทร์กิ่งศักดิ์กับเพราะอะไรด้วย17:47กับเวลาในช่วงเย็นของเราและได้เวลาเติมพลังกันแล้วค่ะคุณผู้ฟังเหนื่อยจากงานความวุ่นวายต่างๆนานาความอร่อยของอาหารทะเลทำให้คุณสบายได้ทำให้คุณหายเหนื่อยได้เป็นปลิดทิ้งเขาว่ากันว่าเวลาเครียดจากเรื่องอะไรนี้กินของอร่อยและคุณจะดีขึ้นนะคะแวะได้เลยค่ะเพราะว่าร้านเปิดแล้วเรียบร้อยเชิญได้ที่ร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสนะความอร่อยรอคุณอยู่ในโซนของ7ยอดแวะมากินกุ้งแม่น้ำเผากันดีกว่าค่ะมันกุ้งเยิ้มๆสีส้มทองจิบเครื่องดื่มเย็นๆชื่นใจมากๆหรือว่าจะเลือกเป็นเมนูของปลาเต่าเต้ยหม้อไฟนะเนื้อปูหลนแกงส้มปูทะเลหน่อไม้ดองแซ่บมากเลยทีเดียวปูทะเลผัดผงกะหรี่หรือว่าจะเป็นปูทะเลผัดพริกไทยดำนะคะหอยเชลล์ทรงเครื่องหอยหวานเผาหอยแครงลวกจิ้มต่างๆนานาเยอะเลยทีเดียวค่ะหรือว่าจะเป็นปลาหมึกแดดเดียวปลาหมึกย่างปลาหมึกทอดนะคะเกี๊ยวปลาท่าฉลอมยำสาวท่าจีนซึ่งเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของเราอร่อยแบบง่ายๆแล้วก็มีไก่ย่างชมจันทร์ด้วยต้มยำกุ้งแซ่บมากเลยทีเดียวค่ะและอื่นอีกมากมายแวะไปชิลแวะไปพักอิ่มอร่อยด้วยกันได้ทุกวันและทุกเย็นร้านเปิด17:00 น.ถึง 23:00 น.นะคะพิกัดของร้านอยู่ที่7ยอดค่ะซอยโพธาราม2ซอยโรงเรียน LCC ขับผ่านLCC เป็นนิดเดียวเจอซอยแรกด้านซ้ายมือเลี้ยวซ้ายเข้าไปด้านในเกือบสุดซอยเลยค่ะร้านอยู่ในด้านขวามือมีที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบายมากๆเปิดให้บริการทุกวันนะคะจองโต๊ะล่วงหน้าค่ะสำหรับใครที่อยากจะได้โต๊ะดีๆมุมดีๆหรือว่าอยากจะมีงานเลี้ยงต้องการให้เราดูแลเลี้ยงขนาดเล็กขนาดกลางหรือว่าจะเป็นขนาดใหญ่ทุกขนาดความสุขเลือกได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส0635251719โทรได้เลยที่เบอร์นี้นะคะ0635251719แล้วก็สามารถที่จะดูรีวิวเพิ่มเติมผ่านทาง Facebook และ TikTok ได้เลยค่ะไปดูเมนูอาหารอร่อยก่อนไปดูบรรยากาศรวมๆของร้านและคุณจะชอบที่นี่กับร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสที่จอดรถเยอะสะดวกสบายมากๆเลยทีเดียวนะคะเลือกนั่งได้หลายโซนโซนสวนร่มรื่นอากาศดีโซนห้องแอร์แล้วก็มีโซนระเบียงบ้านด้วยนะชิลๆเหมือนบรรยากาศนั่งทานข้าวหน้าบ้านกับคนรู้ใจแค่นี้แหละเติมความสุขง่ายๆแวะไปกันได้ทุกวันที่ร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสได้เลยนะคะ

0: นเก่าของเจเจตรินนะคะอยากให้รู้ว่าเหงาเวลาจะหมดแล้วค่ะกับคุณสมัครการติดตามด้วยกับชั่วโมงยามเย็นของเราเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะว่ากันว่าพลังบวกของชีวิตคุณสามารถหาได้กับการคบคนที่ใจเย็นนิดนึงฟังเพลงเพราะๆฟังเราเพลงเพราะทั้งวันค่ะอยู่กับคนที่คุณรักดูหนังที่ชอบทำงานที่เรารักแล้วก็หัวเราะกับเพื่อนสนิทแค่ในความสุขง่ายๆไม่ได้อยู่ที่การได้มาแต่ว่าอยู่ที่เราได้สะสมความสุขเล็กๆในชีวิตได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมเติมความสุขให้กับตัวเองเยอะๆพรุ่งนี้วันศุกร์ของจริงของแท้กลับมาเจอกันใหม่นะคะชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับเพลงสากล Radio Twilight ไปพร้อมกับพลพลเพลง
1: คุณเคยรู้บ้างไหมว่า
0: ออนฟิชเชอริงกับไก่มีศึกนะคะเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Chiang Mai Radio. Freshen up.
1: Refresh. Refill the music. Chiang Mai Radio. Freshen up.
2: คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกๆภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ไปหาหมอไหมคะ
5: ไม่อ
4: ่
5: ะ
4: ไปหาหมอเธ
5: อไม่อ่ะ
4: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์รถบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
6: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
7: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus
8: อัลลินามิน X Plus
7: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่น
8: อัลลินามิน X Plus
7: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus
8: อัลลินามิน X Plus
7: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่น
8: อัลลินามิน X Plus
9: อย่าปล่อยให้โอกาสแห่งการเรียนรู้ครั้งนี้ผ่านไปจังหวัดเชียงรายโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายร่วมกับเทศบาลนครเชียงรายขอเชิญคุณร่วมงานมหกรรมท่องเที่ยวเชิงความหมายและการเรียนรู้เชียงรายเชียงใหม่ Learning City เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่าน20แหล่งเรียนรู้ต้นแบบสัมผัสเสน่ห์ของศิลปะอาหารวัฒนธรรมวิถีชีวิตและชิลกับสินค้าชุมชนกว่า60บูธเพลิดเพลินกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังทุกวัน5วันเท่านั้น24-28 ตุลาคม 2569ณสวนตุ่งและโคมเฉลิมพระเกียรติ75พรรษาจังหวัดเชียงรายเข้าชมฟรีตลอดงาน
10: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
11: You're listening

0: Radio, Radio Tuatha. ชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
0: Radio Twilight
2: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเห็น

0: วัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่เรดิโอทวายไลท์ 92.0 นะครับผมสมเกียรติช่วงนี้สายครับเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังขับรถกลับบ้านเย็นวันนี้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับวันนี้วันพฤหัสบดีอากาศช่วงบ่ายก็ร้อนหน่อยเพราะตอนเย็นๆนี้ก็ใกล้จะมืดแล้วนะฮะคุณผู้ฟังฟังเพลงเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมนะครับสบายๆ สำหรับวันนี้ก็วุ้ยนี่ผ่านมาจะครึ่งเดือนแล้วนะคุณผู้ฟังวันนี้ที่14แล้วนะฮะ15แล้วนะอุ้ยพรุ่งนี้วันอะไร16ขอบคุณชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทั้ง6สาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่กับชาบูกุทั้ง6สาขานะครับคุณผู้ฟังและขอบคุณ Warm Up Cafe The Best in Town นะครับ28นี้คอนเสิร์ตของวง Porsche นะฮะที่ Warm Up ก็ใครที่สำรองโต๊ะแล้วก็ไม่น่ามีปัญหาส่วนใครที่ยังไม่ได้สำรองลองสอบถามเพิ่มเติมนะครับผมไม่แน่ใจเพราะโซลด์เอาท์แล้วหรือยังคุณฟังใช้หมายเลขโทรศัพท์0644291529นะครับ0644291529นะครับดูที่ว่าคุณผู้ฟังจำเพลงของโจวง Porsche ได้ขนาดไหนแต่แม้ว่าตอนนี้จะมีนักร้องใหม่แต่ว่าเขาก็เลือกมาเรียกว่าหายคิดถึงโจเลยทีเดียวนะครับPorsche 28ตุลาคมนี้ที่ Warm Up The Best in Town เช่นเดียวกับคืนนี้เหมือนกันแหละครับคุณผู้ฟังและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมนะครับเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองครับและนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจอยู่เพื่อคุณฟังถึง19นาฬิกากับ Radio Twilight 92.0 ครับ
1: Radio Twilight

0: Radio Twilight สนับสนุนโดยชาบุกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบุกุทั้ง5สาขา
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
2: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหียสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
0: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดยห้างทองสิงห์ทองแม่ริมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทอง

0: ากาศก็เป็นเพื่อนกับเราเหมือนเดิมนะฮะพอหมดฝนนี่ก็เริ่มร้อนทีเดียวแล้วก็รอหนาวเออคุณผู้ฟังช่วงนี้นี่ก็ยังมีเวลานี่นะใครที่ว่างช่วงมันหยุดนะครับไปลอยโคมไม่ใช่ไปลอยโคมไปแขวนโคมผมใช้คำพูดผิดขออภัยคุณผู้ฟังด้วยไปแขวนโคมที่ลำพูนกันนะฮะวัดพระธาตุหาริพูนชัยก็ได้หรือจะเป็นที่ลานอุสุรีจะแม่จามาเทวีก็ได้นะฮะก็ไปลอยไปแขวนนะฮะไปแขวนนะครับเขาก็จะมีจำหน่ายแล้วก็มีเขียนชื่อใช่ไหมเขียนชื่อแล้วเอาขึ้นไปแขวนแสนดวงนะฮะคุณกายจะเป็นหนึ่งในแสนนั้นนะครับก็ไปทั้งครอบครัวก็ได้นะครับพาผู้บังคับบัญชาไปก็ได้นะฮะคุณผู้ฟังหรือว่าที่ผู้บังคับบัญชาก็ได้พาไปแขวนนะฮะแล้วก็เขียนชื่อให้ดีนะฮะอย่าเขียนผิดล่ะแล้วอีกอย่างเขาให้แขวนนะครั้งเดียวนะไม่ใช่ที่หน้าไปแขวนอีกไม่ได้นะเดี๋ยวจะไม่สนุกนะคุณผู้ฟังอันนี้แนะนำหาเรื่องสนุกไปเปลี่ยนบรรยากาศกันนะครับแล้วก็หาอะไรทานแถวๆนั้นก็จะได้อารมณ์อีกแบบนึงนะว่างๆไม่ไกลแค่นี้เองลำพูนแค่นี้เองนะครับคุณผู้ฟัง
1: Radio Twilight
2: So many of you probably know I was discovered singing on a railway station by a guy called Long John Baudry way back when and I've always felt you know if I wouldn't say you use the word discover, but if I've been introduced to someone I think has got some great vocal quality, I would like to try and bring this person to you. And this person tonight is a girl that last week was busking on the streets of Glasgow, a young Scottish girl called Amy Bell. Please welcome her to the stage. And this is a song you know, and I want to hear some vocal backup for it. Amy, come on, darling. This is a big night for her. Make her feel at home. Come on. You all right, Amy?
3: Good, thanks.
2: You're feeling looking good, darling. Don't worry about the football team. You can sing, darling. Okay, here's this one.

0: keep your eye out for Amy.
1: Radio Twilight.
2: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมานเหมิน053-400-677
3: Now you're listening Radio Twilight

0: Radio ทวายไลท์ 92.0 ผมสมเกียรติโชคนิสัยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและ Warm Up Cafe The Best in Town One Stop Service ความสุขสุขสนานครบครันทั้งอาหารเครื่องดื่มสังสรรค์ดนตรีครบครันเชิญได้ที่ Warm Up Cafe The Best in Town 0534006777นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทองโดยเฉพาะทีเดียวเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับและบูชิโดไอซึกยา69ทุกเมนูหลังบิ๊ก4เอ็กซ์ตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเรดิโอทวายไลท์ 92.0 ครับ
1: Radio Twilight.

0: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา

0: หมดเวลาแล้วคุณฟังเดี๋ยวสักครู่19นาฬิกาผมจะต้องลาคุณฟังแล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็กลับมาเจอกันใหม่เหมือนเดิมครับวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับ
1: Radio Twilight

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กองทุนการเงินระหว่างประเทศเตือนวิกฤตตะวันออกกลางอาจกระทบห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจโลกรุนแรงและรักษาวินัยการคลังกระจายความเสี่ยงด้านการค้าการลงทุนไปยังภูมิภาคเอเชียคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนสั่งการกรมชลประทานลดการรับน้ำผ่านตะปูระบายน้ำพลเทพเพื่อลดปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่ยูเครนโจมตีโรงกลั่นน้ำมันในพื้นที่ตอนกลางของรัสเซียตอบโต้ที่รัสเซียยังคงโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กองทุนการเงินระหว่างประเทศเตือนวิกฤตตะวันออกกลางอาจกระทบห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจโลกรุนแรงและรักษาวินัยการคลังกระจายความเสี่ยงด้านการค้าการลงทุนไปยังภูมิภาคเอเชีย
2: นายติฮัตอาซูผู้อำนวยการแผนตะวันออกกลางและเอเชียกลางกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวแถลงในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยเตือนถึงผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลางที่อาจสร้างแรงสั่นสะเทือนต่อห่วงโซ่อุปทานและเศรษฐกิจโลกอย่างรุนแรงหากความขัดแย้งยืดเยื้อจนการชนทางเศรษฐกิจและพลังงานสำรองลดลงจะส่งผลให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ต้นทุนการกู้ยืมและภาวะการเงินโลกตึงตัวขึ้นเพื่อรับมือกับความผันผวนดังกล่าว IMF ได้เน้นย้ำถึงยุทธศาสตร์การกระจายความเสี่ยงมายังภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในด้านการค้าการลงทุนและเทคโนโลยีพร้อมเสนอแนะให้ผู้กำหนดนโยบายทั่วโลกเร่งฟื้นฟูการชนทางการคลังเปลี่ยนมาใช้มาตรการช่วยเหลือแบบพุ่งเป้าเปราะบางแทนการอุดหนุนแบบหวานแหและคงนโยบายการเงินที่เข้มงวดเพื่อสกัดเงินเฟ้อนอกจากนี้ IMF เสนอให้เร่งบูรณาการเศรษฐกิจผ่านระเบียบเศรษฐกิจสายกลางโดยเน้นย้ำว่าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพจะต้องดำเนินคู่กับการปฏิรูปกฎระเบียบและพิธีการศุลกากรเพื่อลดความล่าช้าและรักษาเสถียรภาพของโซ่อุปทานโลกให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดปฏิพลสถาพุ่มมารายงาน
1: ขณะเดียวกัน IMF เสนอให้รัฐบาลทั่วโลกเร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางรับมือวิกฤตเศรษฐกิจอย่างตรงจุดควบคู่กับการรักษาวินัยการคลัง
3: นายเนเตลคลาร์กรองกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวว่าในสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจซ้ำซ้อนรัฐบาลจำเป็นต้องเร่งออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเช่นการให้เงินช่วยเหลือโดยตรงแก่ประชาชนการใช้ประโยชน์จากโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนและการเพิ่มความช่วยเหลือผ่านระบบสวัสดิการที่มีอยู่เดิมเป็นการชั่วคราวซึ่งจะช่วยให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางเข้าถึงความช่วยเหลือได้โดยใช้งบประมาณน้อยกว่ามาตรการแบบครอบคลุมนอกจากนี้ยังเสนอให้ลงทุนพัฒนาระบบส่งมอบความช่วยเหลือทางผ่านข้อมูลผู้รับสวัสดิการระบบยืนยันตัวตนดิจิทัลและระบบการจ่ายเงินที่เชื่อมโยงกันเพื่อให้สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วและกับระดับความช่วยเหลือได้ตามสถานการณ์ควบคู่กับการรักษาวินัยทางการคลังโดยรัฐบาลควรกำหนดกรอบงบประมาณคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือและเงื่อนไขการสิ้นสุดมาตรการให้ชัดเจนตั้งแต่ต้นเพื่อป้องกันไม่ให้มาตรการชั่วคราวกลายเป็นภาระระยะยาวของภาครัฐพร้อมกันนี้ต้องมีระบบติดตามตรวจสอบที่โปร่งใสเปิดช่องทางให้ประชาชนร้องเรียนและสามารถกลับกลุ่มมาตรการได้อย่างทันท่วงทีเพื่อป้องกันการรั่วไหลของงบประมาณและสร้างความไว้วางใจต่อภาครัฐนายเจลกล่าวด้วยว่าท่ามกลางวิกฤตที่มีความซับซ้อนและเกิดขึ้นบ่อยครั้งรัฐบาลจำเป็นต้องเปลี่ยนจากการใช้มาตรการฉุกเฉินเฉพาะหน้าไปสู่การสร้างระบบช่วยเหลือทางสังคมที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนโดย IMF พร้อมให้คำแนะนำในการออกมาตรการที่สอดคล้องกับข้อจำกัดทางการคลังขณะที่หน่วยงานพันธมิตรสามารถสนับสนุนการพัฒนาระบบจ่ายเงินและกลไกส่งมอบความช่วยเหลือเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนได้อย่างแท้จริงนันทิตาจิตาโลรายงาน
1: นอกจากนี้ IMF แนะนำประเทศต่างๆให้เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและการบริหารงบประมาณเพื่อรับมือความเสี่ยงเศรษฐกิจโลก
4: นายแดนแคทรองกรรมการผู้จัดการเอกของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวในงานเสวนาหัวข้อการสร้างความยืดหยุ่นทางการคลังในโลกที่เผชิญแรงกระแทกว่าปัจจุบันประเทศต่างๆเผชิญผลกระทบทางเศรษฐกิจบ่อยขึ้นทั้งอัตราดอกเบี้ยและภาระหนี้สาธารณะที่สูงขึ้นแต่ความช่วยเหลือทางการเงินจากต่างประเทศกลับลดลงโดยเฉพาะประเทศรายได้น้อยและประเทศกำลังพัฒนายังมีข้อจำกัดในการรับมือกับวิกฤตและจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาดังนั้นประเทศต่างๆจำเป็นต้องพัฒนาระบบบริหารการเงินภาครัฐให้เข้มแข็งทั้งการจัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและการสำรองเงินไว้รองรับวิกฤตโดยงานวิจัยของ IMF พบว่าประเทศที่จัดเก็บรายได้ภาษีมากกว่าร้อยละ15ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP จะมีความพร้อมรับมือกับผลกระทบทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนได้ดีขึ้นทั้งนี้ IMF ยังสนับสนุนประเทศสมาชิกผ่านการให้คำปรึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และการใช้จ่ายภาครัฐตลอดจนเสริมสร้างความสามารถในการรับมือกับวิกฤตในระยะยาวปริมปรัชสภาภาครายงาน
1: ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประชุมโต๊ะกลม World Economic Forum ว่าด้วยข้าวไทยเพื่อผลักดันสู่การผลิตคาร์บอนต่ำเชื่อมตลาดโลกเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน
5: นายรพีพัฒน์จันทราศีวงศ์ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวเปิดการประชุมโต๊ะกลม World Economic Forum หรือ WEF ว่าด้วยข้าวไทยและภาคเกษตรและอาหารในห้วงเวลาที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ณโรงแรมเชอราตันแกรนด์สุขุมวิทกรุงเทพโดยเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการส่งเสริมการเกษตรอย่างยั่งยืนและเร่งเปลี่ยนผ่านการผลิตอาหารที่ปล่อยก๊าซกระจกในระดับต่ำท่ามกลางความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นควบคู่กับการเพิ่มผลิตภาพการผลิตเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและยกระดับรายได้ของเกษตรกรว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพการผลิตควบคู่กับการยกระดับความมั่นคงทางอาหารทั้งในระดับประเทศและระดับสากลผ่านกลยุทธ์ตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้และการเชื่อมโยงตลาดต่างประเทศอย่างครบวงจรซึ่งข้าวเป็นหัวใจสำคัญของวัฒนธรรมมรดกและเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิที่มีชื่อเสียงในระดับโลกจากกลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์และคุณภาพที่โดดเด่นภายใต้วิสัยทัศน์ข้าวไทย5ทันสู่ข้าวคาร์บอนต่ำลดต้นทุนเพิ่มรายได้เชื่อมตลาดโลกของกระทรวงที่ต้องการปรับเปลี่ยนภาคการผลิตข้าวสู่การผลิตคาร์บอนต่ำลดต้นทุนเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลกโดยการเปลี่ยนผ่านดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยทั้งเทคโนโลยีความต้องการซื้อจากตลาดที่ชัดเจนข้อตกลงรับซื้อระยะยาวการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและความร่วมมือที่ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่คุณค่าทางการเกษตรขณะเดียวกันประเทศไทยให้ความสำคัญกับความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งพันธมิตร First Movers Coalition for Food หรือ FMC for Food ภายใต้ World Economic Forum จะเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงความต้องการของตลาดเข้ากับการผลิตทางการเกษตรที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับต่ำโดยประเทศไทยพร้อมกระชับความร่วมมือกับสภาเศรษฐกิจโลกสมาชิก FMC for Food และหน่วยงานพันธมิตรเพื่อส่งเสริมข้อตกลงรับซื้อระยะยาวกับนานาประเทศและร่วมกันพัฒนาระบบการเกษตรและอาหารที่ยั่งยืนมีความยืดหยุ่นและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ประชาชนในระยะยาวชวนันท์มาลีรายงาน
1: ไทยและสวิตเซอร์แลนด์ต่อยอดความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ95ปีขยายโอกาสการค้าการลงทุนขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวและนวัตกรรมรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายกีปามือแรงประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตแถลงข่าวร่วมกันภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการหารือข้าราชการเต็มคณะนายกรัฐมนตรีกล่าวยินดีที่ได้ต้อนรับประธานาธิบดีปามือแรงในการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลเนื่องในโอกาสที่ไทยและสวิตเซอร์แลนด์ครบรอบ95ปีความสัมพันธ์ทางการทูตและเป็นการเยือนประเทศไทยเป็นครั้งแรกในรอบ22ปีการหารือครั้งนี้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ทั้งสองฝ่ายยืนยันความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างมิตรภาพที่มีมายาวนานและผลักดันความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์ร่วมกันของประชาชนโดยมีประเด็นสำคัญ4ด้านได้แก่การค้าและการลงทุนเห็นความสำคัญของการผลักดันความตกลงการค้าเสรีไทยสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปให้มีผลบังคับใช้โดยเร็วหลังรัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้วเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันและส่งเสริมการลงทุนจากสวิตเซอร์แลนด์ในอุตสาหกรรมมูลค่าสูงและเทคโนโลยีขั้นสูงความร่วมมือด้านสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเห็นพ้องว่าส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันวิ จัยมหาวิทยาลัยและภาคธุรกิจโดยเฉพาะด้านการวิจัยร่วมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการนำผลงานนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมอย่างเป็นรูปธรรมการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งสองฝ่ายพร้อมขยายความร่วมมือด้านการพัฒนาทักษะการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อเตรียมกำลังคนให้พร้อมรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีสวิตเซอร์แลนด์ยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในระดับภูมิภาคและระดับโลกรวมถึงความร่วมมือในการรับมือความท้าทายร่วมกันอาทิการปราบปรามแก๊งหลอกลวงออนไลน์และการเคลื่อนย้ายเงินทุนที่ผิดกฎหมายนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าการเยือนครั้งนี้จะช่วยผลักดันความสัมพันธ์ไทยสวิตเซอร์แลนด์ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นและนำประเด็นความร่วมมือที่ทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมพร้อมขอบคุณประธานาธิบดีปาเมแรงสำหรับมิตรภาพและความมุ่งมั่นในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคีหวังว่าจะได้ร่วมกันสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างไทยกับสวิตเซอร์แลนด์ให้มีความเข้มแข็งมีพลวัตและยั่งยืนต่อไปผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ไทยและอียิปต์ประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีในรอบ20ปีและเห็นพ้องการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการเดินทางระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศให้มากขึ้น
7: นายเสียศักดิ์พงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและนายบัตอับเดลอาตีรัฐมนตรีต่างประเทศความร่วมมือระหว่างประเทศและชาวอียิปต์อยู่นอกประเทศสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ร่วมการแถลงข่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยอียิปต์ครั้งที่3โดยนายเสียศักดิ์กล่าวว่าการประชุมครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากการประชุมครั้งที่2ณกรุงไคโรเมื่อ20ปีที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายจึงเห็นพ้องว่าควรจัดการประชุมและแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงอย่างต่อเนื่องเพื่อกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยการหารือครอบคลุมความร่วมมือหลายมิติของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันเช่นด้านเศรษฐกิจและการค้าที่ปัจจุบันทั้งสองประเทศมีมูลค่าการค้าถึง 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐด้านการท่องเที่ยวที่ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันส่งเสริมการเดินทางระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศให้มากขึ้นเป็นต้นนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังหารือร่วมกันในประเด็นที่เกี่ยวกับสถานการณ์ทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลกโดยเห็นพ้องให้มีการส่งเสริมการเจรจาเพื่อลดระดับความตึงเครียดสถานการณ์ในตะวันออกกลางและภูมิภาคอ่าวอาหรับขณะเดียวกันยังมีการจัดพิธีลงนามเอกสารความร่วมมือ3ฉบับได้แก่แผนปฏิบัติการร่วมระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศความร่วมมือระหว่างประเทศและชาวอียิปต์ที่อยู่นอกประเทศแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงวัฒนธรรมแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์และบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกับหน่วยงานหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาแห่งอียิปต์ว่าด้วยความร่วมมือไตรภาคีในประเทศที่3ปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหารือกับประธานธนาคารพัฒนาเอเชียและแลกเปลี่ยนสัญญาเงินกู้โครงการพัฒนาระบบสาธารณสุขเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้การต้อนรับและหารือทวิภาคีกับนายมาซาโตะคันดะประธานธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB พร้อมร่วมพิธีแลกเปลี่ยนสัญญาเงินกู้โครงการรายจ่ายลงทุนเพื่อใช้จ่ายเงินกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขของประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนโดยการหารือครั้งนี้ยังครอบคลุมถึงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการอุทกภัยลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างการขยายการลงทุนสีเขียวการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและการระดมทุนจากภาคเอกชนตลอดจนการหารือเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Finance in Common Summit 2027ณกรุงเทพมหานครและการสนับสนุนบทบาทของประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียนปี2571เพื่อขับเคลื่อนความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับภูมิภาคคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนสั่งการกรมชลประทานลดการรับน้ำผ่านประตูระบายน้ำพลเทพเพื่อลดปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่
8: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนณศาลากลางจังหวัดนครปฐมโดยเปิดเผยว่าตั้งแต่ช่วงต้นเดือนตุลาคมลุ่มน้ำท่าจีนมีปริมาณน้ำเกินความจุลำน้ำในหลายพื้นที่ประกอบกับมีการแจ้งเตือนฝนตกหนักระลอกใหม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนพื้นที่เกษตรกรรมและเขตเศรษฐกิจที่ประชุมได้สั่งการให้กรมชลประทานพิจารณาลดการรับน้ำผ่านประตูระบายน้ำพลเทพเพื่อลดปริมาณน้ำสะสมพร้อมเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเสริมความแข็งแรงของคันกั้นน้ำริมแม่น้ำท่าจีนควบคู่กับการนำแผนที่เสี่ยงภัยจากกิสดามาประมวลผลร่วมกับข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อคาดการสถานการณ์แม่นยำยิ่งขึ้นนอกจากนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารเพื่อแจ้งเตือนประชาชนอย่างกระชับเข้าใจง่ายและป้องกันข่าวปลอมที่สร้างความตื่นตระหนกขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.รายงานภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่ริมแม่น้ำท่าจีนล่าสุดแม้ระดับน้ำเริ่มทรงตัวและมีแนวโน้มลดลงแต่ยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัยใน3จังหวัดได้แก่ชัยนาทสุพรรณบุรีและนครปฐมรวม12อำเภอ120ตำบล945หมู่บ้านส่งผลกระทบต่อประชาชน 44,067 ครัวเรือนซึ่งปภ.ได้สนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยเร่งสูบระบายน้ำอย่างต่อเนื่องพร้อมให้ความสำคัญกับการดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกทั้งนี้ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้นนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ตำบลงิ้วรายอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและมอบถุงยางชีพบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ธนาคารออมสินชูแนวคิด Smart Social Bank บนเวทีเศรษฐกิจโลก Future Ready Economy 2026เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนอย่างทั่วถึงนายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินร่วมเสวนาบนเวทีระดับโลก Future Ready Economy 2026ซึ่งจัดขึ้นเป็นกิจกรรมคู่ขนานอย่างเป็นทางการของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือ IMF World Bank Annual Meeting 2026โดยย้ำถึงทิศทางธนาคารออมสินในการมุ่งสู่การเป็น Smart Social Bank for All Life หรือธนาคารเพื่อสังคมอัจฉริยะเพื่อทุกชีวิตโดยมองว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจต้องเป็นการเติบโตอย่างมีคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงแหล่งทุนได้อย่างทั่วถึงในต้นทุนที่เหมาะสมควบคู่ไปกับการเติมความรู้พัฒนาทักษะอาชีพและสร้างวินัยทางการเงินทั้งนี้ตั้งแต่ปี2568ถึงปัจจุบันธนาคารสนับสนุนสินเชื่อแก่ลูกค้ารายย่อยแล้วกว่า 1,860,000 คนส่งเสริมวินัยทางการเงินและการออมแก่ประชาชนกว่า 1,200,000 คนและสนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการรวมกว่า 220,000 ล้านบาทพร้อมพัฒนาทักษะอาชีพตามมาตรฐานให้ประชาชนกว่า 37,000 คนและส่งเสริมช่องทางจำหน่ายสินค้าทั้งออนไลน์และออฟไลน์แก่ร้านค้ากว่า 10,000 แห่งช่วยให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ20สะท้อนแนวทางการดำเนินงานของธนาคารที่สนับสนุนเงินทุนควบคู่กับการสร้างโอกาสผ่านการพัฒนาความรู้ทักษะอาชีพและการเข้าถึงตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้และต่อยอดธุรกิจโดยในปี2568การดำเนินภารกิจเพื่อสังคมของธนาคารสามารถสร้างประโยชน์แก่ประชาชนกว่า 3,700,000 คนคิดเป็นมูลค่าผลประโยชน์ทางสังคมกว่า 22,000 ล้านบาทสำหรับแผนยุทธศาสตร์5ปีข้างหน้าธนาคารออมสินตั้งเป้าเป็นกระดูกสันหลังทางการเงินของประเทศที่จะร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อขยายโอกาสทางการเงินสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มฐานรากและ SME พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยอย่างยั่งยืนตามจุดยืนการเป็นธนาคารเพื่อทุกชีวิต
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
1: ใครกำลังวางแผนเที่ยวช่วงปลายปีนี้เตรียมปักหมุดอุดรธานีไว้ได้เลยเพราะวันที่1พฤศจิกายน2569นี้ประเทศไทยกำลังจะเปิดงานใหญ่ระดับนานาชาติมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี2569ขณะนี้การเตรียมพื้นที่ทางอาคารระบบสาธารณูปโภคและงานภูมิสถาปัตย์คืบหน้าแล้วกว่า 96% พร้อมเร่งเตรียมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินิทรรศการด้านวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงสวนนานาชาติและสวนจากองค์กรต่างๆเพื่อเตรียมต้อนรับประชาชนและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนอกจากความสวยงามของพืชพันธุ์และสวนหลากหลายรูปแบบแล้วภายในงานยังมีกิจกรรมการสัมมนาการประกวดต่างๆให้เที่ยวชมและเรียนรู้ตลอดการจัดงานพร้อมเตรียมความพร้อมด้านการเดินทางสิ่งอำนวยความสะดวกและการรักษาความปลอดภัยสำหรับผู้เข้าชมงานนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิตสายสัมพันธ์แห่งผู้คนสายน้ำและพืชพันธุ์สู่การดำรงชีวิตที่ยั่งยืนจัดเต็มกว่า4เดือนตั้งแต่1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดตำบลกุดสะอำเภอเมืองอุดรธานีปลายปีนี้ใครยังไม่มีแผนเที่ยวลองชวนครอบครัวและคนที่คุณรักไปสัมผัสอีกหนึ่งงานใหญ่ของประเทศไทยกันค่ะเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปพบกันที่มหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี2569สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

0: ที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รำลึกถึงคุณงามความดีและเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมในงานวันหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่38ประจำปี2569 18ตุลาคมนี้ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 11 นาฬิกาเป็นต้นไป
2: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายพาเวลมาลคอฟผู้ว่าการแคว้นเรซันทางตอนกลางของรัสเซียในวันนี้ที่ระบุว่ายูเครนเปิดปฏิบัติการโจมตีด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนครั้งใหญ่ในพื้นที่แคว้นเรซันส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้โรงกลั่นน้ำมันเรซันและคลังสินค้าแห่งหนึ่งได้รับความเสียหายโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังประเมินความเสียหายจากการโจมตีครั้งนี้และหน่วยฉุกเฉินปฏิบัติงานในพื้นที่เกิดเหตุแล้วความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นครั้งแรกที่ยูเครนโจมตีโรงกลั่นน้ำมันในรัสเซียนับตั้งแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาว่ายูเครนและรัสเซียตกลงที่จะยุติการโจมตีพื้นฐานด้านพลังงานของอีกฝ่ายขณะที่ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยกับหนังสือพิมพ์ The Financial Times ว่ายูเครนจะกลับมาโจมตีรัสเซียอีกครั้งเนื่องจากรัสเซียยังคงโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนนายจิฮาร์ดอาซูผู้อำนวยการฝ่ายตะวันออกกลางและเอเชียกลางของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวกับผู้สื่อข่าวระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศไทยในวันนี้โดยระบุว่าเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอ่าวเปอร์เซียในระยะกลางนี้จะไม่ฟื้นตัวเหมือนในช่วงก่อนการเกิดสงครามในตะวันออกกลางเนื่องจากสงครามดังกล่าวส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อหลายภาคส่วนรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานสำคัญซึ่งต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมเพื่อยกระดับความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลัง IMF คาดการเกี่ยวกับเศรษฐกิจของภูมิภาคตะวันออกกลางและเอเชียกลางจะเผชิญการหดตัวทางเศรษฐกิจถึงร้อยละ 0.3 ในปีนี้โดยซาอุดีอาระเบียเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดซึ่งจะหดตัวลงถึงร้อยละ 3.3 ท่ามกลางสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมที่อาจจะเกิดขึ้นในบางพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งเด็กเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาส ลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:07 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร70เซนติเมตรและเวลา 19:44 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร1เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:41 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง51เซนติเมตรและเวลา 15:40 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร43เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:09 นาที
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศ

0: ติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
1: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวสุภชรินทร์โพธิ์ทองนาคและยุทธพรบานเย็น

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel BStereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
5: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึกิซึมุจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นกรมศิลปากรดำเนินการก่อสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกำหนดแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนนี้สโมสรฟุตบอลวีวาเรนนางาซากิประกาศเซ็นสัญญาคว้าตัวภูมิรัพพีสิริบุญญากุลผู้รักษาประตูทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีร่วมทีมอย่างเป็นทางการต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 18:05 นาทีตามเวลาท้องถิ่นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลซัปโปโรโรงแรมที่ประทับเมืองซัปโปโรจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึกิซึมุเมืองซัปโปโรจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าภายในอาคารสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึกิซึมุทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ระหว่างทีมชาติญี่ปุ่นกับทีมชาติสาธารณรัฐคาซัคสถานเมื่อจบการแข่งขันแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามแข่งขันพระราชทานพระราชโอรสให้นักกีฬาที่ทำผลงานได้ดีที่สุดของทีมชาติญี่ปุ่นและทีมชาติสาธารณรัฐคาซัคสถานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานรางวัล Best Player Awardsสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลซัปโปโรโรงแรมที่ประทับจบข่าวในพระราชสำนัก
1: อธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยการก่อสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนนี้
2: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่ากรมศิลปากรได้ดำเนินการก่อสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคืบหน้ากว่าร้อยละ90เหลือเพียงเก็บรายละเอียดซึ่งจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้จากนั้นจะทยอยติดตั้งประติมากรรมที่ประดับพระเมรุมาตรจนแล้วเสร็จก่อนที่จะมีพิธียกฉัตรในเดือนพฤศจิกายนพร้อมกันนี้ยังเตรียมการแสดงมหรสพสมโภชรวม3วันประกอบด้วยการแสดงสำคัญในวันถวายพระเพลิงพระบรมศพหน้าพระที่นั่งทรงธรรมเป็นการแสดงโขนหน้าไฟตอนศึกพรหมาสและการแสดงเวทีใหญ่ฝั่งศาลฎีกามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฝั่งสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าได้แก่เวทีการแสดงละครและศิลปะไทยเวทีดนตรีสากลและเวทีดนตรีโขนและหนังใหญ่
3: การก่อสร้างพระเมรุมาตรและก็การก่อสร้างอาคารประกอบได้แก่พระที่นั่งทรงธรรมศาลาลูกขุนทับเกษตรทิมต่างๆก็ดำเนินการมาเป็นลำดับก็ยังยืนยันว่าสิ้นเดือนตุลาคมนี้งานกว่าร้อยละ90น่าจะแล้วเสร็จแต่ยังคงเหลืองานเก็บรายละเอียดให้สวยงามแล้วก็สมพระเกียรติมากยิ่งขึ้นตัวพระเมรุมาตรกับอาคารประกอบนั้นเนี่ยยังจะต้องถูกประดับด้วยประติมากรรมซึ่งนี่เป็นการทำที่ช่างสิบหมู่ทำที่สถาบันเศรษฐกิจแล้วก็นำมาประกอบนี่คือส่วนที่อาจจะเลยไปในเดือนพฤศจิกายนที่ผมพูดว่ามันคือการติดตั้ง
2: ด้านนายเกียรติศักดิ์สุวรรณพงศ์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจิตรกรรมสำนักช่างสิบหมู่กล่าวว่าจากการที่กลุ่มจิตรกรรมได้รับมอบหมายให้เขียนสีเทวดายืนประกอบพระเมรุมาตรจำนวน12องค์และเทวดานั่ง14องค์ซึ่งคืบหน้ากว่าระดับ80โดยเขียนลายเป็นใบหน้าผ้านุ่งพระภูษาจงกระเบนเครื่องทรงจากต้นแบบจิตรกรรมโบราณผ้าลายยางและแม่ลายโบราณอาทิกระจังพุ่มข้าวบินและเครื่องทรงดอกไม้พระราชทานเกวียนศิริกิติ์อยู่ในขั้นตอนการเขียนลวดลายและเก็บรายละเอียดซึ่งการเขียนลายมีนายชวนหลีกภัยอดีตนายกรัฐมนตรีถาปนันดรศิลปินร่วมลงสีส ่วนงานออกแบบลวดลายประดับผนังพระเมรุมาตรอยู่ในขั้นตอนการพิมพ์ลวดลายลงบนผืนผ้าใบแคนวาสเท่าขนาดและสัดส่วนภายในพระเมรุมาตรออกแบบเป็นลายโคมพุ่มเข้าบินนางฟ้าถือช่อดอกบัวควีนสิริกิติ์รายล้อมหงส์ประกอบลายกลวยเชิงใช้สีฟ้าเป็นสีประจำวันพระราชสมภพเป็นหลักการดำเนินงานทั้งหมดจะเสร็จสิ้นภายในเดือนตุลาคมนี้มาริชโยรายงาน
1: กรุงเทพมหานครร่วมกับสำนักงานเขตจัดทำดอกไม้จันทร์3ล้านดอกสำหรับประชาชนถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
4: นางสาวอรัญญาพรชัยยะรองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมแนวทางการดำเนินงานจัดทำดอกไม้จันทร์สำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณศาลาว่าการกรุงเทพมหานครสาวชิงช้า
5: Refresh Refill the music
6: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
7: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
8: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
7: ่
8: ะ
7: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
9: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
10: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

0: ัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์คในรายการทอล์คแนววาไรตี้ที่จะนำเอาข่าวสารสาระและก็บันเทิงเอามาผสมผสานกันเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังนะครับผมธิติพันธ์ลานาพันธ์ทาง TikTok Live เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์คทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ20:10 น.ถึง20:00 น.โดยประมาณก็ใช้เวลาประมาณ50 นาทีต่อจากนี้ไปนะครับลิงก์สัญญาณออกอากาศไปที่ FM 92เชียงใหม่เรดิโอและทางระบบออนไลน์ติดตามฟังได้ที่ www.เชียงใหม่เรดิโอ.com นะครับติดตามไฮไลท์ของทางรายการนะครับแฟนเพจ Facebook TikTok และ YouTube เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์ควันนี้วันพฤหัสบดีที่15 ตุลาคม 2569รายการแบ่งออกเป็น2ช่วงนะฮะช่วงเชียงใหม่ทอล์คครับเรื่องแจ้งให้ทราบข้อมูลความเคลื่อนไหวของเชียงใหม่ของประเทศไทยของโลกเรานะครับทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นประเด็นร้อนที่จะต้องเพราะว่าจะมีผลกับการดำเนินชีวิตของท่านจะเอามาฝากไว้ในช่วงที่1 นะครับช่วงที่2วาไรตี้ทอล์คอัปเดตข้อมูลข่าวสารบนโลกออนไลน์กระแสไวรัลต่างๆทุกเรื่องนะครับเทคโนโลยี IT การสื่อสารนวัตกรรมท่องเที่ยวบันเทิงเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพเอามาฝากไว้ในช่วงที่2สวัสดีคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังทางคลื่นวิทยุ FM 92เชียงใหม่เรดิโอนะครับสวัสดีครับและสวัสดีคุณผู้ฟังที่อยู่ทางออนไลน์นะครับเชียงใหม่เรดิโอ .com สวัสดีนะครับและสวัสดีแฟนๆรายการที่เข้ามาอยู่ในห้องไลฟ์ของ TikTok Live เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์คณเวลานี้นะครับคุณเม้งคุณเจงสุนิตานันสวัสดีนะครับคุณแป้นพิมพ์สวัสดีครับอะไรเหมือนเหรอเหมือนเสื้อลิขิตเหรอนะคุณเมษาสวัสดีนะครับสวัสดีประแจมสวัสดีคุณ NGM คุณโยซิมโบเอกลินพิสฟูคุณอัศวิน A1 นะครับพรุ่งนี้วันศุกร์อีกแล้วใช่พรุ่งนี้วันศุกร์ละวันนี้ศุกร์น้อยพรุ่งนี้ศุกร์จริงนะจะได้พักอีกละคุณอัศวินนะครับคุณอัศวินวันนี้มาไวจังนะครับเดี๋ยวรอแฟนรายการคุณชูศักดิ์สวัสดีครับคุณสวัสดีนะครับเดี๋ยวรอแฟนรายการสักครู่นะครับคุณปานเนตคนใจดีแฟนประจำมาแล้วสวัสดีนะครับเดี๋ยวมาอยู่ด้วยกันต่อช่วงที่หนึ่งของรายการพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่หนึ่งครับสวัสดีครับ
1: มองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
2: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15 ปี
1: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐาน Tier 1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
2: Green Power Solar Energy โทร092-252-7799
1: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy
2: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ได้มาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30 ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศ ซัดเดย
1: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
2: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200 รายการ
1: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
2: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
1: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
2: SD Car Center โทร0818831948
1: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดีSD Car Center
2: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
3: SD Car Center Always be with your remarkable journey
1: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
2: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85 ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
1: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
2: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายราย ายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
1: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
2: คุ้มพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลคชั่นโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
1: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.com
4: ท่านี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169695

0: คุณกำลังอยู่ในรายการเชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กนะครับทาง TikTok Live เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กและลิงก์สัญญาณไปที่ FM 92เชียงใหม่เรดิโอนะครับสวัสดีคุณนิวเทลทักทายพันธุ์พฤหัสนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีคุณท็อปสวัสดีคุณแคค KACK นะครับสวัสดีคุณทิปเปิ้ล X ครับสวัสดีคุณไพรัตน์มรยงฮะสวัสดีคุณแบ็คคุณแคคคุณธนัทรุ่งครับคุณเยมินยังคุณสิริพินประดิษฐ์4ครับสวัสดีครับคุณบังลีฟหลังแมคโครคุณทองพูนคุณพฤก21 December DEC ใช่ไหมคุณ TM8คุณผมรักซาสิเกะฮะสวัสดีนะครับคุณฟองแก้วราชเงินราชปันดีนะครับคุณแม่ยุ้ยที่ชอบกินชาเขียวคุณชัยยะรังสริตนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กนะฮะยูเซอร์ทุกท่านสวัสดีนะครับคุณผู้ฟังครับเริ่มต้นกันด้วยเรื่องนี้เลยเหมือนเดิมนะครับสภาพอากาศวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาครับพูดถึงพยากรณ์อากาศประจำวันที่15ตุลานะครับขอบคุณสำหรับชาร้อนๆนะฮะขอบคุณครับมาตรงนั้นนะ thank you ภาคเหนือ 40% เอ๊ะทำไมขึ้นมาเมื่อวาน20ภาคอีสาน30ภาคกลาง60ตะวันออก60กรุงเทพ60ปริมณฑล60ภาคใต้อ่าวไทย60ภาคใต้อันดามัน40แต่ยังไงก็ยังความเข้มข้นก็ยังค่อนลงไปทางภาคกลางภาคตะวันออกลงไปถึงภาคใต้นะครับก็รอดูว่าเดี๋ยวว่าฝนจะค่อยๆทยอยลดลงแล้วก็วันที่17มีอากาศเย็นจะเริ่มมาอย่างที่อุตุเขาคาดการไว้หรือเปล่านะครับคุณธนูสังทองฮะสวัสดีนะครับครับฝากกดหัวใจเยอะๆฝากกดแชร์ไลฟ์ให้หน่อยนะครับจะได้เปิดการมองเห็นเพื่อนๆจะได้เข้ามาร่วมกันเยอะๆเป็นสมาชิกกันเยอะๆครับได้รับข้อมูลข่าวสารกันไปปีนี้อุตุบอกว่าคาดหมายลักษณะอากาศฤดูหนาวของไทยปี69จะเริ่มต้นฤดูหนาวช้ากว่าค่าเฉลี่ยไปประมาณ1สัปดาห์นะครับคือจะเริ่มต้นประมาณโน่นเลยปกติจะเป็นกลางเดือนสัปดาห์ที่3ของเดือนตุลาคมเลยครับแล้วก็จะไปสิ้นสุดประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์70นะครับกระแจงแล้วก็จะหนาวเย็นเนี่ยจะน้อยกว่าปีที่ผ่านมานะฮะช่วงเวลาที่จะมีอากาศหนาวเย็นที่สุดคาดการณ์ว่าจะเป็นช่วงปลายเดือนธันวาคมถึงช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งนั่นก็หมายความว่ามกรานี้ก็น่าจะหนาวทั้งเดือนนะครับก้อนยอดดอยก็แน่นอนหนาวถึงหนาวจัดแน่นอนนะครับนะแจ้งคร่าวๆนะผมไม่ลงรายละเอียดละเอียดมันเยอะนะครับคุณปัทมาสวัสดีนะครับคุณปัทมาคุณลาแคลรี่สวัสดีครับล่าสุดคุณฟังครับสถานการณ์ที่ปราจีนบุรีนี่โอ้โหหนักเลยนะครับทางด้านป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยกรมนะฮะบอกว่าน้ำท่วมปราจีนบุรีเนี่ยมีครอบครัวที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด 59,777 ครอบครัวคือครัวเรือนเสียชีวิตไปแล้ว26รายครับก็คือจมน้ำถูกไฟช็อตไฟดูดการเกษตรเสียหายหลายแสนไร่นะครับตอนนี้ชาวบ้านยังอยู่ในศูนย์พักพิงครับ 1,463 คนซึ่งต้องเยอะกว่านี้ก็คืออาจจะติดอยู่ในบ้านเพราะออกมายังไม่ได้ผมตั้ง 59,000 กว่าครัวเรือนคนอยู่ศูนย์พักพิงแค่ 1,400 นะครับส่งกำลังใจไปช่วยพี่น้องชาวปราจีนแล้วก็จังหวัดอื่นๆที่ได้รับผลกระทบด้วยนะครับคุณ Apple Box สวัสดีครับคุณจูสวัสดีนะครับสวัสดีครับเนี่ยก็ชลบุรีนนทบุรีกรุงเทพฯแล้วก็ผมสุพรรณคือภาคกลางลงไปหมดนะครับรวมถึงส่วนของภาคเหนือตอนล่างด้วยนะครับพิษณุโลกพิจิตรกำแพงเพชรนะเชียงใหม่เชียงรายมีบางส่วนนะครับกาญจนบุรีนี่หนัก ข้ามมาถึงฝั่งจังหวัดเชียงใหม่บ้างนะครับมีอะไรที่น่าสนใจบ้างตอนนี้พี่น้องชาวเชียงใหม่เอาพี่น้องชาวเชียงใหม่ก่อน EV Bus ของอบจ.นะฮะทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าเดินหน้าเต็มที่สนับสนุนเต็มที่จะยกระดับขนส่งสาธารณะสีเขียวซึ่งนั่นก็คือรถยนต์ที่เป็นระบบ EV รถบัสที่เป็น EV เป็นไฟฟ้านะครับ EV Bus จะมีการปรับเส้นทางเดินรถในหมวด1แล้วก็หมวด4แล้วก็จะมีการขยายเวลาวิ่งตั้งแต่เช้าถึงดึกเลยอำนวยความสะดวกของคนที่อยู่ในเมืองแล้วก็นักท่องเที่ยวแล้วก็ช่วยกันลด PM 2.5 อย่างยั่งยืนนะครับเดี๋ยวเส้นทางอะไรเดี๋ยวทยอยมาอัปเดตให้ฟังนะครับแล้วก็ที่สนามบินท่าอากาศยานเชียงใหม่นะครับตอนนี้มีงบมาแล้วเรียบร้อย731ล้านบาทกำลังสร้างอาคารใหม่3หลังนะครับอาคารสถานีดับเพลิงและก็กู้ภัย1หลังอาคารคลังสินค้า1หลังอาคารคอนโทรลโพสต์2แล้วก็ลานจอดอุปกรณ์ภาคพื้นอีก1หลังอันนี้ก็เป็นการเตรียมพื้นที่แล้วก็การอำนวยความสะดวกนะครับรองรับโครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ก็แจ้งไอซาบาโอเคมันก็น่าจะสะดวกขึ้นรถเร็วขึ้นในประมาณนั้นก็ลงทุนไปตั้ง700กว่าล้านมันควรจะดีขึ้นนะครับมันควรจะดีขึ้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติออกนโยบายใหม่ฮะคุณผู้ฟังนะไม่ปิดบังใบหน้าไม่ซุ่มจับเตือนก่อนปรับแต่ถ้าหากขับอันตรายจับปรับทันทีผมกำลังหมายถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรนะครับคือต้องเตือนก่อนเปิดโอกาสให้ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแต่คงต้องมีการบันทึกอ่ะนะใช่ไหมเตือนไปแล้วแล้วเตือนไปแล้วแล้วแล้วเหมือนเดิมเงี้ยเดี๋ยวสักครู่นะครับลืมผมลืมตัวจุดตัวนี้ไว้โอเคเตือนไปแล้วเหมือนเดิมเราจะรู้ได้ไงว่าคนนี้ถูกเตือนไปแล้วมันต้องมีการบันทึกกันเนาะระบบออนไลน์ก็คงจะช่วยได้นะครับก็สั่งเลิกฮะรวมๆนโยบายจราจรยุคใหม่สั่งเลิกซุ่มจับแอบอยู่ในมุมโค้งแอบอยู่ในพุ่มไม้แอบอยู่หลังเสาไฟฟ้าแล้วกระโดดจ้าเอ๋ออกมานี่ไม่ได้เลยนะต้องยืนให้เห็นเด่นเป็นสง่าว่าฉันอยู่ตรงนี้นะปิดหน้าก็ไม่ได้เลยนะครับต้องให้เห็นเลยครับใบหน้าหน้าตาเป็นยังไงชื่อเสียงเรียงนามก็คงอาจจะต้องให้เห็นเน้นเตือนก่อนปรับแต่ถ้าทำผิดหนักเจอปรับไม่มีเว้นอ่ะก็ต้องอยู่ที่ดุลพินิจเรื่องของทำผิดหนักเนี่ยก็อยู่ด้วยดุลพินิจเจ้าหน้าที่จะว่ายังไงนะครับพอทิพย์นี่ก็มีทุกที่นะที่แม่ริมก็จับได้อีกหนึ่งนะครับโอเคแจ้งคุณผู้ฟังสายลุ้นนะครับเดือนธันวานะครับหวย ขอไปหวยไม่ออกวันที่16นะเดือนธันวาหวยออกวันที่17ธันวาแทนนะครับเพราะอะไรเดี๋ยวดูก่อนเป็นวันน้อมถวายความอาลัยละพันปีหลวงอ๋อรับทราบขออภัยตอนนี้จังหวัดเชียงใหม่ครองแชมป์นะคุณผู้ฟังมีรายงานจากเพื่อนบ้านพี่น้องประเทศเมียนมามากที่สุดจังหวัดเชียงใหม่นะตอนนี้มีอยู่ 42,930 คนโอ้ไม่น้อยนะครับทนายคุณจูบอกรอจะสุ่มโป่งสวัสดีนะฮังยอริซัดเดย์สวัสดีคุณม้า297นะครับ สวัสดีคุณแม่จันทานะสวัสดีครับมาให้กำลังใจคุณลูกทุกคืนเลยจบของเชียงใหม่ไม่มีอะไรละ ไปสู่เรื่องของส่วนกลางคุณผู้ฟังในเพจของสำนักข่าว TNN คุณผู้ฟังเขาโพสต์ไว้ว่าอนาคตสิทธิ์ของประกันสังคมเนี่ยตามที่ทีมประกันสังคมก้าวหน้าเขาวาดฝันเนี่ยนะครับเงินสมทบเนี่ยมันถูกหักไปทุกเดือนกำลังจะถูกเสนอให้ยกเรื่องสิทธิประโยชน์ครั้งใหญ่นโยบายทีมประกันสังคมก้าวหน้าครับที่บอร์ดตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นว่าที่บอร์ดเสียงข้างมาก14เสียงเนี่ยหลังการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมมาลองเทียบสิทธิ์ที่จะอัปเกรดให้ดีขึ้นนะครับเป้าหมายใน1ปีครอบครัวค่าคลอดบุตรจะปรับเพิ่มเป็น 17,500 ค่าฝากครรภ์จะเป็น 4,300 จุดเปลี่ยนสำคัญก็คือไม่ต้องสำรองจ่ายอันนี้ดีมากเดี๋ยวนะคุณจูบอกมีเสียงสะท้อนผมไม่แน่ใจว่าเกิดจากไอ้ตัวไมค์นี่มันอยู่ห่างผมหรือเปล่าเดี๋ยวลองเปลี่ยนดูเงินสงเคราะห์บุตรนะครับจะมีการขยายการดูแลจากเดิมแค่6ขวบลากยาวไปถึง12ปีนะฮะรับปีละ 12,000 บาทเรื่องการรักษาก็ขยับขึ้นนะครับสิทธิ์ทำฟันเสนอให้โขนหินปูนฟรีปีละ2ครั้งฟรีนะทุกวันนี้อะไรก็ตามแล้วได้แค่900อุดขูดถอนเนี่ยนะครับเอาโขนหินปูนให้ฟรีปีละ2ครั้งแล้วก็ไม่มีส่วนต่างเจ็บป่วยเล็กน้อย16กลุ่มอาการไม่ต้องไปรอคิวที่โรงพยาบาลครับเดินไปรับยาที่ร้านยาใกล้บ้านได้ทันทีเกิดจากอะไรเสียงสะท้อนนะครับฝั่งคนทำงานครับถ้าต้องว่างงานเพราะลาออกเองได้รับเงินชดเชยเพิ่มจาก 30% เป็น 60% ของค่าจ้างนาน90วันกรณีสุดวิสัยปรับเพิ่มเป็น 70% ให้มีเงินตั้งหลักในช่วงหางานใหม่สิทธิ์ใหม่ที่ถูกเสนอนะครับที่ปัจจุบันนี้ยังไม่มีอันเมื่อกี้คือมีอยู่แล้วปรับให้ดีขึ้นอันที่ยังไม่มีเขาจะผลักดันภายใน1ปีคือจะเสนอให้มีสิทธิ์ลาไปดูแลคนในครอบครัวที่ป่วยหนักและยังได้รับเงินชดเชยเต็ม 100% สูงสุด15วันต่อปีจะมีงบบรรเทาออฟฟิศซินโดรม300บาทให้สิทธิ์ลาพัฒนาทักษะ30วันนะครับได้เงินชดเชย 60% และกลับมาทำงานในตำแหน่งเดิมได้โดยไม่มีผลกระทบนี่ในขณะที่เนี่ยนะผมลองดูว่าใช่หรือเปล่าในขณะที่ถึงไหนแล้วเนี่ยขยับไปที่แผน2ปีจะมีทั้งการผลักดันศูนย์เลี้ยงเด็กใกล้ที่ทำงานร่วมกับท้องถิ่นปรับเพดานค่าจ้างที่ใช้คำนวณเงินสมทบจากเดิมนะครับ 17,500 ขยับไปอยู่ที่ 35,000 บาทเพิ่มสัดส่วนเงินบำนาญตามเกษียณให้สูงขึ้นตามค่าครองชีพนะครับก็ย้ำว่าทั้งหมดนี้เป็นข้อเสนอของนโยบายนะครับทีมประกันสังคมก้าวหน้ายังไม่มีผลมาครับใช้ในทันทีนะครับเพราะว่ายังต้องผ่านการพิจารณาของบอร์ดอยู่แต่ว่าเขาตั้งใจว่าจะเสนออย่างนี้ทั้งอันเก่าปรับให้สูงขึ้นอันใหม่เสนอเพิ่มก็จะผ่านขั้นตอนการแก้กฎหมายอีกหลายขั้นตอนอยู่นะครับแต่เขาก็ตั้งใจอย่างนั้นนะครับก็ว่ากันเดี๋ยวรอดูไปแต่ถ้าทำได้จริงอันนี้จะถือว่าเป็นนี่เลยนะเป็นจุดเปลี่ยนสวัสดิการของคนทำงานไทยเลยนะครับสร้างรัฐสวัสดิการทำให้กองทุนประกันสังคมไปเป็นประโยชน์ของผู้ประกันตนอย่างเท่าเทียมลองดูถ้ามันปรับอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับแล้วสามารถอุดรูรั่วนี่สามารถอุดรูรั่วของ ไอ้เงินที่มันรั่วไหลไปน่ะเงินที่มันขาดทุนไป 200,000 กว่าล้านน่ะนะเงินที่มันซื้อส่วนต่างตึกไป 4,000 กว่าล้านน่ะนะครับเงินที่มันไปลงในระบบ IT แล้วมันไม่ได้เรื่องอีกเป็นหลัก100ล้านเนี่ยนะครับไอ้เนี่ยจิบๆที่เขาจะปรับเนี่ยเอาเงินส่วนนั้นน่ะที่มันรั่วเคยรั่วไหลเนี่ยไอ้ค่าบินเฟิร์สคลาสไปดูงานค่าทำปฏิทินเอามาชดเชยให้เป็นผลประโยชน์เหล่านี้ให้ผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้นมันจิบๆผมว่าทำได้อยู่แล้วทำได้อยู่แล้วแล้วก็ถ้ามันเป็นอย่างนี้จริงนะครับบอร์ดที่เขาจะมีบอร์ดในเรื่องของการลงทุนกองทุนเนี่ยที่จะเป็นมืออาชีพมากขึ้นในการที่เอาเงินของประกันสังคมไปลงอยู่ในจุดที่ได้รับผลตอบแทนสูงสุดมีความเสี่ยงที่เหมาะสมเฉลี่ยกันไปนะครับผลประโยชน์กองทุนมันก็จะได้มากขึ้นเพิ่มขึ้นซึ่งนั่นก็หมายถึงความมั่นคงของเงินบำนาญว่าท่านจะได้รับตามแผนจริงๆในอนาคตอีก10 20 30ปีข้างหน้านะครับขอบคุณสำหรับการแจ้งผลการรับฟังเข้ามานะครับขอบคุณมากนะครับขอช่วยๆกันหน่อยนะคุณไหมสวัสดีครับคุณ Be Happy สวัสดีนะครับ Good evening นะครับคุณท้ายหมู่5สวัสดีนะครับสวัสดีครับมีคุณคนใต้ปีกสวัสดีนะครับนะบ้านบริหารได้มันก็โอ้โหนะแชร์กันต่อเรื่องนี้คุณผู้ฟังคุณแนนบุญธิดาสมชัยโฆษกพรรคภูมิใจไทยชี้แจงกรณีที่คุณสิริโชคโสภาออกมาตั้งข้อสังเกตว่ากกต.ได้ตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินบริจาคเข้าพรรคภูมิใจไทยของคุณสุชาดาสางแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยว่าเป็นปกติของส.ส.พรรคภูมิใจไทยที่บริจาคให้กับพรรคโดยหักจากบัญชีที่ได้รับจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยตรงก็คือหักเงินเดือนอะหักเงินเดือนส.ส.ถือว่าเรื่องนี้เป็นความสมัครใจของแต่ละท่านที่จะบริจาคให้พรรคเพื่อเอาไปทำกิจกรรมต่างๆเป็นเงินที่ได้รับจากเงินเดือนส.ส.ส่วนที่นายสิริโชคสงสัยท่านก็เคยเป็นส.ส.เข้าใจว่าท่านก็เคยบริจาคให้กับพรรคการเมืองอยู่แล้วน่าจะทราบเรื่องนี้ดีว่าวิธีการทำอย่างไรได้บ้างนะครับผู้สื่อข่าวถามย้ำว่าเงินที่บริจาคให้พรรคของนางสาวสุชดาเป็นเงินสุจริตใช่หรือไม่ย้ำคุณแนนบุญธิดากล่าวย้ำว่าส.ส.จะให้หักโดยตรงส่งมาที่พรรคเลยส่วนมีความพยายามเชื่อมโยงถึงสามีที่อาจจะทำเว็บพนันนางสาวแนนบุญธิดากล่าวว่าหักโดยตรงจากบัญชีเงินเดือนคือย้ำนกแก้วนกขุนทองพูดแต่คำนี้คำเดียวคุณสิริโชคออกมาสวนบอกว่าผมขุดบ่อล่อปลาขุดหลุมพรางไว้โฆษกพรรคภูมิใจไทยเดินมาตกหลุมผมเองเลยบอกว่าสภาหักเงินเดือนให้พรรคก่อนเป็นส.ส.มันหักได้ด้วยเหรอครับคือส.ส.ยังไม่ทันได้เป็นส.ส.แล้วมีเงินบริจาคแล้วคงจะประมาณนั้นนะครับแล้วบอกว่าเงินบริจาคหายจากเงินเดือนส.ก็เขายังไม่ได้เป็นส.ส.จะเอาเงินหักเงินเดือนที่ไหนมาบริจาคให้พรรคนะครับก็ย้ำคุณสิริโชคมั่นใจบอกว่าคุณไอเดียหรือคุณสุชาดามีเงินบริจาคให้พรรคตั้งแต่ยังไม่ได้เป็นส.ส.สภาหักเงินเดือนให้พรรคก่อนเป็นส.ส.ได้ด้วยเหรอครับผมขุดหลุมไว้แล้ววันนี้โฆษกพรรคภูมิใจไทยเดินมาตกหลุมเองหลังจากผมเปิดเผยรายการเงินบริจาคของสุชาดาสร้างแทนทรัพย์ให้พรรคภูมิใจไทยรวม 150,000 บาทโฆษกพรรครีบออกมาชี้แจงว่าเป็นเงินบริสุทธิ์ที่หักจากเงินเดือนส.ส.ผ่านสภาส่งตรงเข้าพรรคไม่ใช่เงินเถ่าผมเคยเป็นส.ส.มาก่อนทราบดีว่าการหักเงินเดือนเพื่อบริจาคให้พรรคทำกันยังไงและนั่นคือเหตุผลที่ผมตั้งใจเอารายการบริจาคตั้งแต่ก่อนสุชาดาเป็นส.ส.เอามาเปิดเผยด้วยนะครับถ้าพี่นาดูจากวันที่ในเอกสารที่คุณสิริโชคเอามาเสนอนะครับมกราถึงมิถุนา68สุชาดาบริจาคเงินให้พรรคภูมิใจไทยเดือนละ 10,000 บาทติดต่อกัน6เดือนรวมเป็นเงิน 60,000 ช่วงนั้นเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอว.ช่วงนั้นยังไม่ได้เป็นส.ส.นะครับแต่เริ่มมีเงินบริจาคแล้ว คำถามแรกง่ายมากคุณสิริโชคบอกว่าสภาผู้แทนราษฎรหักเงินเดือนส.ส.ให้คนที่ยังไม่ได้เป็นส.ส.ได้ยังไงและยังไม่จบแค่นี้กรกฎาคม68ตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นมารายการบริจาคในชื่อสุชาดาที่ตรวจสอบไม่ปรากฏอีกคือหายไปเลยนะครับถึงแม้ว่าต่อมาจะได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมคือกระทรวงดีอีคือกระทรวงที่มีหน้าที่ปราบเว็บพนันกับสแกมเมอร์นี่แหละคำถามที่น่าสนใจยิ่งกว่าเดิมก็เกิดขึ้นคือว่าถ้าเงินบริจาคช่วงแรกเป็นการหักจากเงินเดือนตำแหน่งทางการเมืองเพราะอะไรตอนอยู่กระทรวงอบ.หรือกระทรวงดีอีจึงมีเงินบริจาคเดือนละ 10,000 บาทแต่พอย้ายไปกระทรวงดีอีคือตอนแรกอยู่กระทรวงอบ.ตอนย้ายไปกระทรวงดีอีไม่มีเงินบริจาคที่ปรากฏในชื่อคุณสุชาดากระทรวงอบ.มีระบบหักเงินเดือนส่งให้พรรคแต่กระทรวงดีอีไม่มีเหรอหรือความจริงแล้วเป็นการบริจาคด้วยความสมัครใจของคุณสุชาดาเองนะเขาไม่ได้ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นเงินผิดกฎหมายนะครับแต่กำลังตั้งคำถามว่าเงินมาจากไหนใครเป็นผู้จ่ายพรรคใช้ระบบไหนในการรับเงินบริจาคจากผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนี่คือเหตุผลที่คุณสิริโชคบอกว่าตั้งใจเปิดเผยรายการบริจาคก่อนเป็นส.ส.คู่กับรายการหักเงินเดือนหลังเป็นส.ส.ตั้งแต่แรกต้องการให้พรรคอธิบายให้ครบทุกช่วงเวลาฝากไปถึงโฆษกพรรคภูมิใจไทยก่อนจะยืนยันว่าเงินบริจาคทั้งหมดหักจากเงินเดือนส.ส.ตรวจสอบวันที่ในเอกสารที่เปิดเผยให้ละเอียดอีกครั้งนึงคำถามไม่ได้อยู่ที่ว่าเงินบริจาคมากหรือน้อยอยู่ที่ว่าคำชี้แจงของพรรคตรงกับข้อเท็จจริงในเอกสารหรือไม่นะครับก็โป๊ะเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรโป๊ะแตกโป๊ะแตกนะครับก็มีคำถามแซวในเน็ตตอนนี้ท่านส.ส.รู้จักคุณสิริโชคหรือยังนะครับแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตของชาวเน็ตนะนะครับว่าเอ๊ะคุณสามีเขาหนีไปแล้วมั้งอะไรอย่างนี้นะครับคนไอเดียสุชาดาก็โพสต์ภาพที่อยู่กับสามีครับแวะดื่มกาแฟก่อนจะไปลงพื้นที่บ้านเราค่ะจังหวัดอะไรบ้านเรานะครับแต่ชาวเน็ตก็ตาไวชื่อใน Facebook เปลี่ยนไปเมื่อก่อนไอเดียสุชาดาสร้างแทนทรัพย์แต่เมื่อโพสต์เมื่อ2ชั่วโมงที่แล้วนะครับคำว่าสร้างหายไปครับเพราะมันเป็นนามสกุลของสามีเนาะเอาออกซะก่อนกำลังเป็นประเด็นนี่นะครับอันนี้เป็นชาวเน็ตประเทศไทยนี่น่ากลัวนะน่ากลัวถ้าลองได้ขุดนะครับถ้าลองได้ขุดเรียบร้อยนะฮะส่วนเรื่องนี้กำลังเป็นประเด็นถึงขนาดที่ว่าสมาชิกวุฒิสภาท่านหนึ่งชื่อคุณเทวฤทธิ์มณีฉายบอกว่าเป็นสว.กลุ่มพันธุ์ใหม่โพสต์เรื่องที่ว่าคุณสิริโชคออกมาให้ตรวจสอบเงินบริจาคของคุณสุชาดาส.ส.ชัยภูมิภูมิใจไทยนะครับว่ามีที่มาไม่ชัดเจนอาจจะนำไปสู่โทษถึงขั้นการยุบพรรคได้คุณเทวฤทธิ์บอกว่านอกจากสถานการณ์ทางการเมืองที่เป็นอยู่ตอนนี้จะไม่สามารถยุบพรรคภูมิใจไทยได้แล้วการยกประเด็นนี้ขึ้นมารังแต่จะสร้างความชอบธรรมให้กับกฎหมายทำนองนี้คือกฎหมายยุบพรรคนะครับตบปุดบรรยายการเมืองต้องเป็นสถาบันทางการเมืองของสมาชิกแต่ละประชาชนไม่ใช่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกรรมการบริหารฉะนั้นความผิดในลักษณะนี้ถ้าผิดจริงก็เป็นความผิดที่ตัวผู้บริหารผิดเฉพาะตัวคนลงโทษบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่ใช่ลงโทษพรรคที่ควรจะเป็นของสมาชิกและประชาชนนี่ประมาณนี้นะครับก็มีคนถามอีกแต่ถ้าคุณสุชาดาอยู่พรรคส้มคุณเทวฤทธิ์จะออกมาพูดอย่างนี้หรือเปล่าแซวเล่นนะครับก็เป็นประโยคประมาณคำถามนะหรือไม่อย่างไรนะครับต่อไปน ะครับเรื่องรถแข่งโกคาร์ทเนี่ยผมไม่พูดละนะเพราะว่าน่าจะไกลๆตัวเราไปหน่อยละนะครับข้าวตอนนี้2:42 เบรกครับคุณผู้ฟังช่วงหน้ามีวาไรตี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจหลายเรื่องเลยครับรอคุณฟังอยู่ครับสักครู่เดียวครับพักสักครู่ครับ
1: ช่วงเชียงใหม่ทอล์กมองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
2: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15 ปี
1: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
2: Green Power Solar Energy โทร0922527799
1: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy
2: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ได้มาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30 ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศ สัตเด
1: สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
2: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200 รายการ
1: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
2: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
1: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
2: SD Car Center โทร0818831948
1: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดีSD Car Center
2: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
3: SD Car Center Always be with your remarkable journey
1: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
2: อุปล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85 ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
1: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
2: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
1: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
2: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
1: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.com
4: ท่านี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169695
5: เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์ก

นับสนุนรายการนะครับ Clean Power Solar Energy ผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพของเชียงใหม่เลยนะครับ Facebook Clean Power Solar Energy คลิกเข้าไปเลยนะครับขอบคุณเสริมสวยมนัสเชียงใหม่ผู้ให้บริการด้านความงามและก็ประสบการณ์มากกว่า30ปีของจังหวัดเชียงใหม่สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็นัดหมายการเข้ารับบริการได้ที่ Facebook เสริมสวยมนัสเชียงใหม่ครับ SD Car Center มาตรฐานรถยนต์มือ2คัดเกรด A+ ของจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานใหญ่ที่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมืองนะครับแล้วก็สาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์อยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพคลิก Facebook เช่นกันรถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center นะครับคมยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันนะฮะโรงแรมวิลล่าสไตล์ล้านนาระดับ5ดาวของเชียงใหม่ภายในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองห้องพักได้นะครับที่คมยาเชียงใหม่ .com และที่ Facebookคมยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันและขอบคุณเจนฟาร์มเชียงใหม่ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนรายการนะครับคุณฟังครับทักทายกันเพิ่มเติมคุณฝ่ายคุณสมพรนะยูสเซอร์5072คุณลุงแอนป้าพาเที่ยวนะครับคุณซีนคนใต้ปีกนะครับขอบคุณครับยินดีต้อนรับทุกท่านคุณไหมครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเอโคมันคงไหมมันคงจะห่างจากคนพูดเกินแล้วก็ด้วยบรรยากาศเนาะห้องมันค่อนข้างจะกว้างมันก็เลยสะท้อนเอ๊ะแปลกวันก่อนก็ไม่สะท้อนนะก็ไม่เป็นไรก็ปรับปรุงกันไปขอบคุณสำหรับการแจ้งผลการรับฟังเข้ามาคุณผู้ฟังครับโครงการอันเนี้ยผมดูแล้วน่าสนใจนะนะครับคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังบอกว่ามีการดำเนินการมาตรการช่วยเหลือสนับสนุนเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่องนะครับออกโครงการลาไปก็ได้รับผลตอบแทนผลตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีตอนนี้ก็ยังมีคนสนใจยื่นคำขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการสนับสนุนภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะครับรองรับความต้องการมีที่อยู่อาศัยของประชาชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางให้เข้าถึงสินเชื่อภายใต้เงื่อนไขที่ผ่อนปลนกระทรวงการคลังก็เสนอโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสธนาคารอาคารสงเคราะห์ทอส.นะครับตอนนี้ครม.เห็นชอบแล้วกำลังดำเนินการโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสวงเงินโครงการทั้งหมด 50,000 ล้านบาทธนาคารอาคารสงเคราะห์สนับสนุนสินเชื่อให้กับคนทั่วไปโดยเฉพาะคนที่มีรายได้น้อยรายได้ปานกลางที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองครับให้การสนับสนุนให้คนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในราคาไม่เกิน3ล้านบาทได้หมดในวงเงินนี้นะครับไม่ว่าท่านจะเอาไปซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุดจะปลูกสร้างอาคารหรือว่าซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคารบนที่ดินของรัฐหรือซื้ออาคารหรือห้องชุดบนที่ดินของรัฐเพื่อซื้ออุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัยมีระยะเวลาการกู้ยืมสูงสุดไม่เกิน40ปีโอ้ให้ยาวให้ยาวอัตราดอกเบี้ยผ่อนปลนปีที่1ปีที่2คงที่2.80 ปีที่3คงที่ 3.50 ปีที่4กับ5คงที่ 4% ปีที่6ถึง7 MRR ลบ2เช่นถ้าตอนนั้น MRR อยู่ที่5ลบ2ก็เป็น3 MRR อยู่ที่ 6.75 ลบ2ก็เป็น 4.75 ปีที่8จนถึงตลอดอายุสัญญากู้เงินนะครับ MRR ลบ 0.75 อันนี้คือลูกค้ารายย่อยทั่วไปลูกค้าสวัสดิการข้าราชการรัฐวิสาหกิจต่างๆนะครับ MRR ลบ1นะฮะพวกเกณฑ์รายได้พวกอะไรเดี๋ยวไปคุยกับธนาคารเองนะครับเพราะเขามีวิธีการพิจารณาแล้วทั้งรายได้ทั้งรายได้รายจ่ายรายผ่อนที่ท่านมีอยู่ปัจจุบันประวัติในการชำระถ้ามีจากที่ทอสเองหรือที่จากสถาบันการเงินอื่นคุณมีประวัติในการติดเครดิตบูโรชำระล่าช้าไหมรถเคยเดินยุทธไหมอะไรประมาณนี้นะครับก็ท่านไป

0: ติดต่อที่อทอสเลยสนใจเข้าร่วมโครงการยื่นขอสินเชื่อได้ตั้งแต่15ตุลา69วันนี้จนถึง30ธันวา73โอให้ยาวหรือจนกว่าสินเชื่อจะเต็มกรอบวงเงินโครงการครับหลักเกณฑ์เงื่อนไขอื่นๆก็ต้องเป็นไปตามที่ทสกำหนดบ้านคนละหลัง plus เนี่ยรัฐบาลนี้ plus หมด plus หมดคุณนันนุ่นคุณอ้อยคุณอัมพรงามสายสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับครับคุณกำลังอยู่ในรายการเชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กทางช่อง TikTok Live เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กผมที่ทันอันนี้เป็นช่วงวาไรตี้ช่วงที่2ของรายการนะครับคุณผู้ฟังครับนี่ช่วงก่อนทุเรียนออกเยอะหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าผลไม้และก็ยาบางชนิดถ้ารับประทานร่วมกันอาจจะกลายเป็นพิษที่มีอันตรายถึงชีวิตได้ผมกำลังพูดถึงทุเรียนกับยาสามัญประจำบ้านที่ชื่อว่าพาราเซตามอลและทุเรียนกับยารักษาอาการซึมเศร้าสองกรณีนี้มีความเสี่ยงครับเขาความเข้าใจให้ถูกต้องนะครับพาราเซตามอลหรือว่าเอสตามิโนเฟนตัวยาที่ช่วยลดไข้และบรรเทาอาการปวดเป็นหนึ่งในยาสามัญประจำบ้านที่แทบทุกบ้านต้องมีแล้วก็ยังมีขายทั่วไปตามร้านค้าร้านขายยาซื้อง่ายแต่ยาบางชนิดเนี่ยอาจจะต้องจ่ายโดยแพทย์เท่านั้นนะครับรูปแบบขนาดยาก็ต่างกันไปตามช่วงวัยครับเด็กผู้ใหญ่พวกความเหมาะสมของปริมาณยาที่คนได้รับรูปเม็ดแบบเม็ดแบบแคปซูลแบบเหลวแบบสอดคือใช้สอดทางทวารเนี่ยนะครับเหตุผลหลักๆที่กลายเป็นยาประจำบ้านก็ว่าเม็ดเดียวบรรเทาได้หลายอาการนะลดไข้หวัดปวดหัวปวดฟันเจ็บคอบวมตึงข้อต่อลดอาการอักเสบมันได้หมดยาต้านซึมเศร้าคือยาที่ใช้ในการรักษาภาวะซึมเศร้าสุขภาพจิตหรือโรคอื่นที่ใกล้เคียงนะครับโรควิตกกังวลแพนิคนะครับย้ำคิดย้ำทำคือยาตัวเนี้ยมันไม่สามารถที่จะซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปเป็นยาเฉพาะทางที่ต้องได้รับคำสั่งจากแพทย์เท่านั้นท่านถึงจะได้รับมาคือยากลุ่มนี้จะทำงานต่อระบบประสาทในสมองนะครับมีผลกับอารมณ์แล้วก็การทำงานของระบบในร่างกายนะครับแต่ในบางชนิดตัวยาก็อาจจะออกฤทธิ์ต่างไปตามกลไกของโรคแต่โดยหลักๆแล้วยาประเภทนี้จะมีผลข้างเคียงอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับเช่นอาการปวดศีรษะคลื่นไส้ท้องไส้แปรปรวนนะครับเพลียกว่าปกติง่วงนอนเวียนศีรษะปากแห้งเหงื่อออกมากความอยากอาหารหรือน้ำหนักเปลี่ยนแปลงความต้องการทางเพศลดลงมีปัญหาด้านสมรรถภาพทางเพศอันนี้เกิดเรื่องยา2ตัวนี้พารากับยาต้านซึมเศร้าทุเรียนเป็นผลไม้เขตร้อนมีฤทธิ์ทำให้ร่างกายอุ่นขึ้นเป็นพิเศษได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทยครับนี่แน่นอนอร่อยนะครับช่วงฤดูร้อนเป็นฤดูการที่มีผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากนะครับยังเป็นหนึ่งในสินค้าเกษตรสำคัญสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยได้ด้วยในเนื้อทุเรียนมีสารอาหารประกอบหลายอย่างครับคาร์โบไฮเดรตน้ำตาลใยอาหารโพแทสเซียมวิตามินซีวิตามินบีบางชนิดทุเรียนยังมีสารประกอบทางชีวภาพหลายชนิดด้วยนะครับพวกสารประกอบฟีนอลิกมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระแคโรทีนอยด์เบต้าแคโรทีนคือสีจากธรรมชาติสารประกอบกรรมฐานคือเป็นกลิ่นเฉพาะตัวของทุเรียนการรับประทานทุเรียนร่วมกับยาพาราเซตามอลหรือยาต้านซึมเศร้าจะก่อให้เกิดอันตรายคือถ้ากินทุเรียนร่วมกับพาราเซตามอลจะทำให้อุณหภูมิร่างกายหรือความดันตกลงอย่างรวดเร็วไม่ควรกินในช่วงเวลาใกล้กันอาจจะเว้นระยะเวลากันไปสัก 2-3 ชั่วโมงหลังจากที่กินอย่างใดอย่างหนึ่งไปแล้วเรื่องของยาต้านซึมเศร้าจะมีสารที่เรียกว่าไทรามีนสูงมากขึ้นมีผลทำให้ความดันขึ้นสูงมากกรณีที่รุนแรงอาจจะทำให้เส้นเลือดในสมองแตกได้แต่ไงก็ตามปลอดภัยที่สุดสอบถามแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนว่าตัวยาที่ได้รับมานี้กินกับทุเรียนได้หรือไม่เพื่อความปลอดภัยแน่ขอบคุณที่มาข้อมูลของพับเม็ด ครับโพสต์ไว้ในข่าวสดออนไลน์เอามาแบ่งปันเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับอีกเรื่องนึงครับคุณผู้ฟังเคยไหมครับรับประทานอาหารเช้าแล้วแต่ว่าสายๆมาก็ยังอยากกินขนมอยู่ตอนบ่ายก็อยากกินน้ำหวานนะครับเขาบอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้บ่อยๆคุณหมอเจตบอกว่าเฮ้ยคุณต้องกลับไปดูอาหารที่คุณกินละบางครั้งเราไม่ได้ขาดความอดทนแต่เป็นเพราะมื้อที่กินนั้นมันยังอิ่มไม่พอร่างกายก็เลยเรียกร้องอาหารเพิ่มทำให้เราหิวแล้วก็อยากของหวานซ้ำๆทั้งวันอันนี้เป็นอุปสรรคเลยนะสำหรับคนที่กำลังจะควบคุมน้ำหนักหรือว่าคุมน้ำตาลนะครับคุณหมอเจตนายแพทย์เจตบุญยวงศ์วิโรจน์รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาโพสต์เฟซบุ๊กหมอเจตแนะนำของกิน7อย่างที่หาซื้อง่ายช่วยให้อิ่มนานลดการกินจุกจิกคุมน้ำตาลได้ง่ายขึ้น1ไข่ต้มไข่ต้ม1ฟองโปรตีน 6-7 กรัมช่วยเพิ่มความอิ่มและลดความหิวระหว่างมื้อก็2โยเกิร์ตรสธรรมชาติช่วยให้อิ่มและได้กินของเย็นๆนะครับต้องรสธรรมชาติไม่เติมน้ำตาลนะกรีกโยเกิร์ตมีโปรตีนสูงช่วยให้อิ่มแล้วก็ลดโอกาสหิวซ้ำเร็วๆได้3ฝรั่งครับเคี้ยวเพลินๆมีใยอาหารดีด้วยนะครับนะฝรั่งเป็นผลไม้ที่มีใยอาหารค่อนข้างสูงการเคี้ยวใยอาหารช่วยเพิ่มความอิ่มใช้แทนขนมหวานได้4ถั่วไม่เคลือบน้ำตาลครับกำมือเล็กๆอยู่ท้องได้อัลมอนด์ถั่วลิสงไม่เคลือบน้ำตาลโปรตีนใยอาหารไขมันไม่อิ่มตัวเพิ่มความอิ่มเมื่อกินแทนขนมกรุบกรอบ5ข้าวโอ๊ตช่วยอิ่มนานกว่าซีเรียลหวานนะครับข้าวโอ๊ตมีใยอาหารชนิดเบต้ากลูแคนช่วยชะลอการย่อยแล้วก็ดูดซึมคาร์โบไฮเดรตทำให้น้ำตาลหลังอาหารเพิ่มขึ้นช้าลงได้นะครับ6นมถั่วเหลืองไม่หวานน้ำเต้าหู้ไม่เติมน้ำตาลนะครับโปรตีนจากถั่วเหลืองเพิ่มความอิ่มได้มากกว่าน้ำหวานทั่วไปและ7มันเทศนึ่งครับมีทั้งคาร์โบไฮเดรตใยอาหารช่วยให้อิ่มแล้วก็ตอบโจทย์คนที่อยากกินรสหวานนะครับอีก4เรื่องที่ต้องเช็คคนที่อยากกินของหวานบ่อยๆนอนน้อยครับทำให้หิวเพิ่มขึ้นกินมื้อหลักน้อยเกินไปดื่มหวานจนชินเครียดกินตามความเคยชินที่สำคัญคุณหมอบอกว่าเทคนิคเลยอย่ารอจนหิวจัดครับพอเริ่มหิวเริ่มกินทีละน้อยให้เป็นนิสัยอย่าไปอัดทีเดียวในมือเดียวนะครับอันนี้ก็ฝากขอบคุณคุณหมอเจตจาก Facebook หมอเจตด้วยหมดเวลาแล้วครับคุณผู้ฟังขอบคุณผู้สนับสนุนในการขอบคุณเชียงใหม่เรดิโอนะครับขอบคุณคุณผู้ฟังที่อยู่ทาง FM 92แล้วก็เชียงใหม่ radio.com ด้วยนะครับขอบคุณคุณผู้ฟังที่อยู่ทาง TikTok Live ด้วยนะครับขอบคุณทุกหัวใจแล้วก็ทุกกำลังใจที่ส่งมาโชคดีและมีความสุขทุกท่านพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
1: ช่วง

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะดอยหลวงเชียงดาวเปิดจองผ่านทางเว็บไซต์26-30ตุลาคมนี้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่แจ้งเปิดระบบการจองสิทธิ์เส้นทางศึกษาธรรมชาติดอยหลวงเชียงดาวโดยลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เท่านั้นตั้งแต่วันที่26ตุลาคม2569เวลา 8:00 นถึงวันที่30ตุลาคม2569เวลา 16:00 นรวมระยะเวลา5วันโดยเปิดให้เข้าศึกษาธรรมชาติเส้นทางศึกษาธรรมชาติดอยหลวงเชียงดาวตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายน2569ถึง12กุมภาพันธ์2570รายละเอียดการลงทะเบียนเบื้องต้นจำกัดจำนวนนักศึกษาธรรมชาติไม่เกิน100คนต่อวันการจอง1ครั้งสามารถจองได้สูงสุด2คนสามารถจองเข้าศึกษาธรรมชาติได้1คืนปิดบริการทุกวันพุธเมื่อจองสิทธิ์แล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันเข้าศึกษาธรรมชาติหรือรายชื่อผู้จองได้และไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดได้ทุกกรณีสามารถตรวจสอบข้อมูลและรายละเอียดก่อนดำเนินการจองได้ที่ https://wildlifesanctuaryfca16.com จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น. ถึง 23:00 น. สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
7: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

fresh, refilled the music. Chiang Mai Radio, freshen up.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเตือนราคาพลังงานสูงยาวถึงปี2027ชี้แรงกดดันเงินเฟ้อยืดเยื้อกระทบต้นทุนขนส่งราคาสินค้าและค่าครองชีพทั่วโลกคริสตาลินา กอร์เกียวากรรมการจัดการ IMF กล่าวเตือนถึงแนวโน้มราคาพลังงานโลกระหว่างการกล่าวถ้อยแถลงที่สิงคโปร์ว่าแม้สงครามในอ่าวเปอร์เซียอาจยุติลงในระยะเวลาอันใกล้แต่ราคาพลังงานยังมีแนวโน้มอยู่ในระดับสูงต่อไปอีกระยะหนึ่งสัญญาซื้อขายน้ำมันดิบเบรนท์ล่วงหน้าสะท้อนว่าตลาดยังคาดการณ์ว่าราคาน้ำมันจะอยู่ในระดับสูงไปจนถึงปี2027ขณะที่ราคาน้ำมันยังอยู่บริเวณ100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลแม้การขนส่งน้ำมันจากอ่าวเปอร์เซียเริ่มมีแนวโน้มดีขึ้นปัจจัยที่ตลาดยังต้องประเมินประกอบด้วยความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของเส้นทางเดินเรือต้นทุนประกันภัยและโลจิสติกส์ที่เพิ่มขึ้นกำลังการกลั่นที่ยังตึงตัวและปริมาณน้ำมันสำรองที่ถูกนำออกมาใช้ในช่วงวิกฤตนอกจากนี้การเข้าสู่ฤดูหนาวยังเป็นอีกปัจจัยที่ต้องติดตามเพราะความต้องการใช้พลังงานอาจเพิ่มขึ้นและหลายประเทศอาจต้องเร่งเติมน้ำมันกลับเข้าสู่คลังสำรองซึ่งอาจเพิ่มแรงกดดันต่ออุปสงค์ในตลาดโลกหากโลกยังต้องเผชิญความเสี่ยงด้านพลังงานอย่างต่อเนื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานการพัฒนาพลังงานทางเลือกและการลดความเปราะบางจากการนำเข้าจึงเป็นประเด็นสำคัญที่ไทยต้องเร่งพิจารณาเพราะสงครามอาจจบลงได้แต่หากต้นทุนพลังงานยังไม่ลดลงผลกระทบต่อค่าครองชีพเงินเฟ้อและเศรษฐกิจก็อาจยืดเยื้อต่อไปจนถึงปี2027จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
5: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่ 063-525-1719
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel BStereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
7: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited.

0: Chiang Mai Radio Freshen Up
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง
0: มาเล่นเกมตกหลุมรักกันไหม

0: านนาสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ช่วง 9:39 น.ณวัดฝายหินเคลื่อนขบวนแห่องค์กฐินและบริวารเข้าสู่ภายในวัดฝายหินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อธิการบดีและผู้แทนผู้บริหารถวายผ้าห่มพระพุทธปฏิมาประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยถวายตรปัตรงานกฐินแด่ประธานพระสงฆ์ไหว้พระสมาทานเบญจศีลตุมมาขวดตาลและโอกาสเวียนตาลตามประเพณีร้านนาประธานในพิธีกล่าวนำคำถวายผ้ากฐินแด่พระสงฆ์น้อมนำผ้าไตรกฐินและผ้าไตรคู่สวดบางบนผ่านแว่นฟ้าด้านหน้าพระสงฆ์พระสงฆ์อัปโรกฐินประธานในพิธีถวายผ้าไตรกฐินและรองประธานถวายผ้าไตรคู่ตรวจและบริวารกฐินโดยนายกสภามหาวิทยาลัยอุปนายกสภามหาวิทยาลัยกรรมการสภามหาวิทยาลัยนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประธานกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อธิการบดีรองอธิการบดีผู้ช่วยอธิการบดีคณะบดีผู้อำนวยการสถาบันสำนักศูนย์กองประธานสภาพนักงานประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่นายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประธานคณะกรรมการกลาง
1: ทุกท่านทุกคนทุกสารทิศบวานเหนือใต้ตกออกไก่และไก่ที่ฟังรายการนี้วันนี้อาตมาภาพสาธุเจ้าบุญตันบริสุทธโธวัดหนองตองห่างดงจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้นำรายการปกิณกะแห่งธรรมะมาพบปะกันอีกเช่นเคยก็เรียกว่าปะกันเป็นประจำทุกวันในเวลาเดียวกันนี้และก็ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ต้องขออนุโมทนาขอบใจต่อญาติต่อโยมทุกท่านทุกคนที่ได้กำลังใจได้รับฟังธรรมะจากตนอาตมภาพมาด้วยดีตลอดขอบใจต่อโยมเจ้าหน้าที่ทุกท่านทุกคนที่อำนวยความสะดวกได้ถ่ายทอดเสียงแห่งธรรมะแก่ญาติแก่โยมที่อยู่ทางบ้านทางจองได้รับฟังกันแต่ท่านทั้งหลายต่อไปนี้เอามาไหว้พระสวดมนต์กันเพื่อเป็นมงคลเป็นมงคลต่อชีวิตคือแก่ตัวแก่ตนก็ขอตั้งใจเน้อว่าตอยกันไปอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบพระพุทธสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมกราบพระธรรมสุปฏิปันโน

0: โนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆนามามิข้าพเจ้าน้อมน้อมพระสงฆ์กราบพระสงฆ์มาตาปิตุคุณังอังบันตามิข้าพเจ้ากราบบันตาบิดามารดาผู้มีพระคุณด้วยความเคารพกราบพระคุณพ่อพระคุณแม่อัจฉริยคุณังอุปัชยคุณังอังบันตามิข้าพเจ้ากราบบันตาครูอาจารย์ผู้มีพระคุณอุปัชยผู้มีพระคุณด้วยความเคารพกราบคุณครูอาจารย์และพระอุปัชฌาย์นะโมตัสสะภะคะวะโตขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตปุกไกจักกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตัสสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะปะคะวะโตขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตปุกไกจักกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิอิติปิโสปะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกปิโทอนุตรโรปุริสธรรมสารติสตาเตวมนุสานังพุทโธปะคะวาติยันตุนิมิตังอวะมังคลัญจาโยจามะนาโปสกุณัสสะสัทโธปาปะคะโอตุสุปินังอะกันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตุสัพพะคะโตปะคะวะตาธัมโมสันติติโกอะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนะยิโกปัจจตังเวทิตัพโพวิญโยหิติยันตุนิมิตังอวะมังคลัญจาโยจะมนาโปสกุณัสสะโทปะปะคะโอตุสุปินังอะกันตังธัมมานุภาเวนะวินาสเมนตุสุปฏิปันโนปะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนปะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนปะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนปะคะวะโตสาวกสังโฆยะติตังจตาริปุริสยุคานิอัฏฐ pure zapukala esa bagawato zabagajangko unayo pa unayo takinayo anjali karaniyo anutarang punyaketang lokatsati jantunimitang awamang kalantya yocamana po sakunatsasato papaka oto sobinangakantang sangkanupabena vinasamento. Yato ang pagkini ariyaya chatiya chato napi chana me zanji japanang jivita puropeta tena zanjena zoti te ontu zoti kapatsa po changko zati changkato tamanang vijayo tatha viriyam piti patsati po changka jatatha pare samadu peka po changka zate te zapatak sina munina samadha kata pavita pauri kata sangvatante apinyaya nipanaya japodiya etena satya vachena sotite otto sapatha ekasaming samayena tomo kanlanan jagasabang kilane dukite te sva po changke satta te sanye te chatang apinandito varoka mutching chusankane etena satya vachena sotite otto sapatha ekatha dhammaraja pekhelanyena pipirito yundaterena tanyeva panapetavana satarang sambotitava japatha tamabhutasithana so etena satya vachena sotite otto sapatha painate ja apatha tinnanam pe maesinang makha atakile sava patanupate tamatang etena satya vachena sotite otto sapatha sakatwa putra ratanang ozatang utambang varang itang deva manusanang putate jena sotina nadzantu patawa sapetu kabupa samentu te sakatwa tamma ratanang ozatang utambang varang palira upasamanang tamate jena sotina nadzantu patawa sape panya bupasamento te sakatwa sangkaratanang osatang utambang barang aunayang paunayang sangkate jena sotina nadzantu patawa sape roka bupasamento te nati me saranang anyang puto me saranang varang etena satya vachena otu te chaya mangkalang nati me saranang anyang dhammo me saranang varang etena satya vachena otu te chaya mangkalang nati me saranang anyang sangko me saranang varang etena satya vachena hotu te chaya mangkalang ati unasa vichayo tamoloke anutaro sapa satta itataya tang tuangkan ngai devate parivachen lajatante amanuse ipavake Payakhena gevise putte akala maranena va sapasama marana mutto tapetu akala maritang tatseva anupavena utu devo zuki satha sutta silang samataya thammang sucharitang jare tatseva anupavena utu devo zuki satha likitang jendetang bojang karanang vajanang karung palesang desanang sutwa tatsa ayu pavatati te pavato sapamankalang rakanto sapadevata sapaputthanupavena satasoti pavantu te pavato sapamankalang rakanto sapadevata sapatamanupavena Sata Soti Pawandu Te Pawandu Sapa Mangalang Rakantu Sapa Devata Sapa Sangkanu Pavena Sata Soti Pawandu Te Puttanu Pap Tamanu Pap Sangkanu Pap บทสาธยายบนอันศักดิ์สิทธิ์ยะโตหังโพชฌงค์ปริตยันดุนนิมิตตังสักกัตตวะนัตติเมอัตถิอุณัสสะวิจโยบนศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้แม่นตนข้าพเจ้าและญาติโยมท่านผู้ฟังตรงโลกไปไข้เจ็บ อย่างหนักหนาปะป้านในสรีระร่างกายมาว่าของข้าพเจ้าและญาติโยมกินยุกกินยาสปะหมอรักษาก็บ่หายขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพมนต์ศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้จงมากำจัดโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดแต่ตนข้าพเจ้าและญาติโยม จงอันตรธานสวหายมีสุขภาพกายใจอันแข็งแรงดีแม่นว่าตนข้าพเจ้าและญาติโยมเดินทางไปเหนือใต้ตกออกไกลไกลไปก่อนมีชัยกับมามีโจกมีใจปราศจากภัยพิบัติอุทกภัยวาตภัยอัคคีภัย โจรภัยอุปัตติภัยโรคภัยอย่าได้มาใกล้และมาไกลขอข้าพเจ้าและญาติโยมจะมีความสุขกายสบายใจเอื้อจำเริญด้วยสติปัญญาบัดตั้งตัวตนอยู่ในความประมาทแม่นญาติโยมท่านทั้งหลายทำการค้าการขายก็ขอให้ได้กำไรเยอะๆการแม่นขายมัน ทำการงานก็เจริญในตำแหน่งหน้าที่ยิ่งขึ้นไปอายุวรรณะสุขพละเหมือนกันอยู่ผู้อยู่คนกรมอุตุได้ประกาศบอกตักเตือนเรื่องฝนเรื่องลมถึงทางเชียงใหม่ทั้งเหนือเฮาหลายอำเภอบ่มีก็จ้างแต่คนละมัดระวัง นับตั้งแต่มาตะวันวามาจนถึงปัจจุบัน24 ชั่วโมงจะมาก็ผ่านยมก็ผ่านและต้องผ่านต่อไปถึง120 ปีแต่ว่านี้ยมทั้งหลายกินของงายแล้วก็ไปวัดบ้านฝนเป็นการทำบุญชาติการของครูบาเจ้าดวงดียะติโก อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านฝนซึ่งหลวงปู่ครูบานั้นญาติโยมเมื่อมรณภาพอายุได้106 ปีนับตั้งแต่นั้นมาจนถึงบัดนี้เมื่อตะวันวาถ้าหลวงปู่บัดตายจะมีอายุได้112 ปี ตะวันนี้นิมนต์พระสงฆ์ประมาณ40กว่ารูปมาเจริญพุทธมนต์และสวดพุทธมนต์ตมาภาพก็เทศเตสนาธรรมนิพพานสูตรใช้เวลาถึงหมดกันถึง11โมงปลายน้อยหนึ่งเจ้าภาพก็เกณฑ์วัตถุปัจจัยไตรธรรมประสงค์นุโมทนาเสร็จพิธีแล้วก็ไปฉันเพลกันบรรยากาศตะวันนี้คนมากแต่สิ่งหนึ่งที่จะหันคือพี่น้องไตใหญ่ไปเลี้ยงลงทานกันมากและไปในงานมากตะวันมาดึงคนจีนคนไทยอันเป็นลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่ดวงดียะกิโกจะมากลับมาถึงวัดก็เที่ยงกว่าก็พักผ่อนแต่ว่าตะวันนี้ต้องขออนุโมทนาต่อยมพ่อทวีสนพ่อทวีสินและแม่จันแก้วพร้อมกับลูกเต้าและขออนุโมทนาต่อคุณยมพัชนนพัชนนและคุณยมพัชมนอนุโมทนาต่อคุณยมสุรบีหงขาวและครอบครัวที่ได้ร่วมกินร่วมตาลเมื่อตะวันบ่ายต้องขออนุโมทนาปูชาน้ำจิตนำใจไว้ที่นี่เป็นอย่างมากตะวันนี้ตอนบ่ายได้นั่งอู้นั่งจ่าสนทนากันกับญาติโยมที่เปิ้นมานิมนต์ไปงานต่างๆก็อู้ถึงเรื่องผีเรื่องสางเรื่องเปรตเรื่องอสุรกายเรื่องเทพบุตรเทวดาว่ามันมีแต่ก่อตุลุงเคยหันว่าตมาก็ถามย้อนว่าโยมเคยหันก็ท่านก็บอกว่าผมบ่เคยหันสักเตอะและโยมเชื่อก็ว่าผีมีบ่มีเขาเชื่อพ่องบ่เขาเชื่อพ่องตุลุงเชื่อก็เชื่อกันถ้ามันบ่มีท่านก็ถึงบอกบ่เขียนไว้บ่เล่าสู่กันมาตราบเท่าปัจจุบันนี้แม้แต่สมัยเมื่อพุทธเจ้ายังมีพระชนอยู่ระหว่างที่ตุเจ้าทำพิธีอย่างเนี้ยในโบสถ์ตำสังฆกรรมนะผีเข้าญาติโยมทั้งหลายย้ายได้หรือทำพิธีใหม่ทุกเจ้าจำภาษาอยู่นะวัดใดวันหนึ่งอารามใดที่ใดที่หนึ่งผีหลอกทุกวันก็สามารถย้ายได้ไปที่ฐานใหม่ได้ที่ใหม่ได้ฉะนั้นผีคงมีมาแต่ไหนแต่ใดที่ไหนข้อหนึ่งห้ามภิกษุหลอนภิกษุอื่นให้กลัวผีก็เหมือนตุเจ้าพระเนนหลอกหมู่เดียวกันเนี่ยทำตัวเหมือนกับผีก็ต้องอาบัติเนี่ยแสดงว่ามันก็มีมาแต่เหมือนยมบ่เคยปะกะปะนี่จะรู้สึกก็เล่าอดีตการเออแกฟังยังกุฏิหลังเก่าวัดหนองตองหลังเก่าเก่านั่นน่ะไม่ใช่หลังมาเดียวนี่นะแล้วมาเป็นเน้นเป็นตุ๊หนุ่มตุ๊น้อยนอนในห้องเครื่องรับเครื่องตื่นมันจะมีไม่ยิงสองคนเดินเข้ามาหามีมาเทคเอาอ่ะเอาก็สู้สวดเมตตัญจะในที่สุดมันก็หายไปไปถามคนเฒ่าคนแก่เพิ่นก็บอกว่าผีสองนางม ันมีไหนฮะมีที่เสาแจ้งนะสมัยกูบาตันเป็นคมไว้หรอกโอ้คมแล้วออกมาเฮาอย่างโยมทั้งหลายไปพอที่เสาก็มียันแผ่นทองเป็นตีลกเล็กคนเนี่ยตีเล็กคนจะมาก็ถอดออกแล้วก็บอกว่าถ้ามึงมันหนีนะมึงจะมาหากูอยู่เนี่ยกูจะเยี่ยวซะมึงเนอะญาติโยมเขาก็สุมาเตะก็เยี่ยวซะมาละหายแซ่บจนกุฏิหลังนั้นหรือแล้วก็มาแปลงกุฏิหลังใหม่ก็ยังเอาเสาเหล่านั้นมาเลยมาเป็นเสาน้อยอยู่เสาระเบียงอยู่นั่นก็ไปไหนวะมันก็เป็นนางฟ้าเฝ้าอยู่งั้นน่ะจนถึงกุฏิหลังปัจจุบันเนี่ยมีครั้งหนึ่งหมู่แม่กาดเปิ้นไปจากเพิ่นไปจ่ายกาดต้นโจกต้องผ่านประตูวัดหนองตองขาปิ๊กเพิ่นมาแวะที่วัดก็มาถามว่าตุลุงเอาแม่ยิงที่ไหนมาเฝ้าหัวคนใดถึงสองคนยังเป็นทหารเนี่ยแต่งตัวงามตุลุงเอากับเทวดาอย่ามันมาอารักขาตุลุงถ้ามานอนในห้องนั้นอันนี้ห้ามเชื่อนะห้ามเชื่อมันดึงเดินควับแคบควับแคบไม่จนลั่นถ้ามาจะนอนก็เปิดประตูเออกูจะหลับจะนอนแล้วนะไปเตียวอย่างนี้กูไม่ได้หลับหายแซ่บ นิ้วฟังไม่ได้โอ้นักไอ้ผ่านมานี่นักกะฉะนั้นถ้าไปกลัวผีนี่ก็มีพระคาถาเอเตบุตเต็มดาอักผีก็ฮักอันยังก็จ้างเตะยมทั้งหลายไม่ต้องไปไล่มันนะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นนะถ้าเอานับเขาเขาก็นับเอาดีต่อเขาเขาก็ดีต่อเขาถ้ามันแบบไปเหลือแหงในสมัยก่อนนี้มีสถานที่หนึ่งเป็นลานสนามหญ้ามีต้นไม้สลีใครจะฟันก็กลัวไปเนี้ยอย่างก็กลัวเพราะโดนมาละหลายคนแต่จำเป็นต้องเอาต้นสลีต้นนี้ออกก็ได้แต่มาก็บอกท่านนายเผือคนหนึ่งว่าง่ายนิดเดียวหนึ่งเอารูปพระเจ้าแผ่นดินไปไว้ตรงนั้นแล้วบอกว่าพระเจ้าแผ่นดินจะเอาคืนแล้วเนอะจะทำประโยชน์เออแก่บ้านแก่เมืองแก่คนบ้านพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยพระมหากษัตริย์สูงสุดละบารมีสูงสุดเขาก็ทำก็ปลอดภัยเป็นอย่างสักอย่างไม่มีบทประกาศาบทนี่ขนาดตุเจ้าทั้งหลายโดนเทวดาแถลงผีเพศห้อยลงมาตุเจ้าเหล่านั้นที่อยู่ใต้ไม้ขวบไปเป้าพุทธเจ้าพุทธเจ้าเขมาดีเก่าเอาคาถาบทนี้ไปกันเมตตาจารสัมปโลกันสัมปิงมานาสัมภวะเยปะไรอาปาลิมานังอุดังอาโตจะสิริยันจะอาสัมปะตังอาเวลังอาสัพปะตังติดันจะลังนิสินโนวาสยานโนวายาวาตัสสะเบกัตังมิโตเอตังสติงอาทิตไทยยาพระมะเมตังเวอาลังอิตะมะโอติตินจะอนุปะคัมมะสีลาวาทัสเนนะสัมปันโนกาเมสุวินัยยะเกทังนะเอชาตุขปะสยังปุนะเลติติแต่ต้องตั้งจิตอธิษฐานแต่ผีก็ฮักเทวดาก็ฮักมันเป็นการสวดแผ่เมตตาบรรดาพุทธีปีศาจทั้งหลาย บอกว่าในบ้านบอกว่าที่ไหนก็ตามวงเล็บจะไปเอาไผ่มาปราบจะไปไผ่มาขับมาไล่บางครั้งปั้นอยู่ก่อนเฮาก่อนบอกว่าเจ้าตี้เจ้าตางบอกว่าจะเป็นศาสนาใดก็ตามสวดบทนี้คาถาบทนี้เขาเหล่านั้นจะฮักเฮาจะช่วยคุ้มครองรักษาเอาดูแลเอาออกเงินบ้านจองของเขาอยู่อย่างปลอดภัยอยู่เย็นเป็นสุขนะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองผีหอผีเอื้อนผีปู่ผีย่าเนี่ยเทพาอารักษ์ทั้งหลายนะญาติโยมเราก็ต้องฮักเขาเขาของฮักเขานี่จึงฝากไว้เนอะสนทนาอู้กันได้เจ็ดหมื่นกลับพอออกถึงเวลาประกอบกับวันนี้จะไปตานแตนที่วัดถวายเนอะเตี้ยงกึ่งเนี่ยบ่ายโมงกึ่งจะไปคุยสลากที่วัดกำแพงงามตำบลหนองดงเนอะบนตานคุยสลากของพี่น้องญาติโยมวัดกู่คำวันผู้ปะกันเนอะเวลาสองทุ่มในงานข่าวดำที่วัดกู่คำอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ใกล้ๆกับอาเขตมนละตุลุมได้ไปปักกันบุกเนอที่วัดกู่คำวันที่19ธรรมสัญจรที่วัดแม่ขาวเนอเวลาบ่ายสองโมงเตี้ยงตุลุงจะไปวัดต้นเหือดวัดตุเจกับบันตาลแตนโกยสลากบ่ายสองโมงปักกันที่วัดแม่ขาวอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่เอาละวันนี้โอ้จะไปมาเป็นเวลาพอเหมาะพอดีอายุวันโอสุขังปะหลังพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพร
1: ข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์กำหนดการฉลองปริญญาธรรมประจำปีพุทธศักราช2569คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ณพระวิหารหลวงวัดสนดอกพระรามหลวงตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ตรงกับวันเสาร์ที่17ตุลาคมพุทธศักราช2569 8นาฬิกาแสดงนิทรรศการผลงานบาลี9นาฬิกา30นาทีพระเถรานุเถระอุบาสกอุบาสิกาพร้อมกันณพระวิหารหลวงวัดสวนดอก9นาฬิกา45นาทีเจ้าคุณสมเด็จพระวชิระรัตนโมรีกรรมการมหาเถรสมาคมแม่กองบาลีสนามหลวงเจ้าคณะภาค5เจ้าวาดวัดปากน้ำภาษีเจริญกรุงเทพมหานครเดินทางถึงมณฑลพิธี10นาฬิกาประธานพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยจุดเครื่องทองน้อยพิธีทำบุญทักษิณานุปทานถวายแด่เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์พระวิสุทธิวงศาจารย์พระพรหมมงคลถวายวิปัตตนาและอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่11นาฬิกาถวายพระทหารเพลแด่พระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการ12นาฬิกาผู้สอบประโยคบาลีและบาลีศึกษาได้ในสนามหลวงสำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงใหม่สำนักสาธารณศึกษาดีเด่นลงทะเบียนรับบัตรที่นั่งจากเจ้าหน้าที่13นาฬิกาพระเถรานุเถระอุบาสกอุบาสิกาพร้อมกันณวิหารหลวงวัดสวนดอก13นาฬิกา30นาทีเจ้าพระคุณสมเด็จพระวชิระรัตนโมรีกรรมการมหาเถรสมาคมแม่กองบาลีสนามหลวงเจ้าคณะภาค5เจ้าวาดวัดปากน้ำภาษีเจริญกรุงเทพมหานครจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีเจ้าคณะภาค7ถวายเครื่องสักการะพระเทพมังคลาจารย์เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ถวายเครื่องสักการะพระมหาสุทธิพงศ์สุทธิโกประเรียนธรรม9ประโยคในนามผู้สอบบาลีได้ถวายเครื่องสักการะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ถวายเครื่องสักการะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ถวายเครื่องสักการะพระครูบัณฑิตวชิราภรณ์ด็อกเตอร์เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่พระครูสิริปริยัตยานุศาสตร์ด็อกเตอร์รองเจ้าคณะอำเภอแม่ จ่มขานรายชื่อสำนักสาธารณศึกษาดีเด่นประจำปี2569และผู้สอบบาลีได้เข้ารับทุนตามลำดับพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เจริญชัยมงคลคาถาจะประคุณสมเด็จพระวชิระรัตนโมรีกล่าวสัมโมทนียกถาผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวแสดงมุทิตาจิตพระมหาสุทธิพงศ์สุทธิโกประเรียนธรรม9ประโยคกล่าวขอบคุณอนุโมทนาถวายเครื่องทยทานพระสงฆ์ในพิธีอนุโมทนาประทานกราบพระรัตนตรัยเป็นเสร็จพิธีก็เป็นกำหนดการงานฉลองประเรียนธรรมประจำปีพุทธศักราช2569ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่จัดงานณพระวิหารหลวงวัดสวนดอกพระรามหลวงตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่วันเสาร์ที่17ตุลาคมพุทธศักราช2569ขอกราบนมัสการพระเถระครูบาอาจารย์รวมไปถึงฝ่ายบ้านเมืองฝ่ายปกครองต่างๆร่วมแสดงมุทิตาผมเกษตรเพชรสำริดบรรณาธิการข่าวก้าวหน้านิวรายงานข่าวประชาสัมพันธ์งานฉลองประเรียนธรรมประจำปี2569ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่มาเพื่อร่วมงานร่วมบุญอนุโมทนาฉลองประเรียนประจำปีนี้โดยพร้อมเพียงกันสารเพื่อการประชาสัมพันธ์งานบุญกฐินขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช2569ของวัดป่าแดงมหาวิหารตำบลตุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ตรงกับวันอังคารที่3พฤศจิกายนเพื่อสมทบทุนโครงการปรับปรุงพื้นที่รอบวัดสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์ติโลกราชเป็นศรัทธาสามัคคีนำโดยรองศาสตราจารย์ดร.ธงชัยฟองสมุทรคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พร้อมพุทธศาสนิกชนและศรัทธาวัดป่าแดงมหาวิหารทุกท่านท่านที่จะร่วมงานบุญทอดกฐินโอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาจดหมายเหตุเมืองเชียงใหม่231ปีถ่ายทอดเอกสารเป็นเสียงสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้ผมเกษตรเพชรสำริดบรรณาธิการข่าวก้าวหน้านิวออนไลน์กับการนำประวัติศาสตร์จดหมายเหตุเมืองเชียงใหม่231ปีถ่ายทอดเอกสารเป็นเสียงรวบรวมโดยพระครูดุลศิรกิจประพัฒฐานวุฒโธเจ้าวาดวัดธาตุคำเจ้าคณะตำบลไหยาเขต1อำเภอเมืองเชียงใหม่จัดงานสมโภชองค์พระธาตุเจดีย์วัดธาตุคำและฉลองอายุครบ72ปี6รอบท่านพระครูอดุลศิรกิจจัดงาน 6-8 กันยายน2569ที่ผ่านมาการนำเสนอจดหมายเหตุเมืองเชียงใหม่231ปีนั้นได้รับอนุญาตจากพระครูอดุลศิรกิจเพื่อถ่ายทอดเอกสารเป็นเสียงให้ลูกหลานและผู้ที่มาอาศัยอยู่ในเชียงใหม่ล้านนาหรือในส่วนของประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเชียงใหม่ในช่วง231ปีนั้นมีอะไรเกิดขึ้นมีการจดบันทึกไว้แล้วก็นำมาตีพิมพ์เป็นรูปเล่มก็ถือว่ามีคุณค่าทางด้านจิตใจและประวัติศาสตร์ลูกหลานชาวเชียงใหม่และผู้มาอาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์รวมไปถึงนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางมาก็นำเล่าสืบต่อมาถึงตอนที่182ปีพุทธศักราช2520วันพยาวันตรงกับเดือน7แรม12ค่ำเมงวันศุกร์ท้ายวันเต่ายีวันที่15เมษายนเป็นปีอธิกมาศเดือน10มี2หนวันที่22พฤษภาคมนายประเทืองสินธิพงศ์ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ วันที่5ธันวาคมพระครูภาวนาพิรัตวัดน้ำบ่อหลวงอำเภอสันป่าตองเชียงใหม่เป็นพระราชาคณะมีนามว่าพระสุพมยานเถรพระราชาคณะชั้นสามัญฝ่ายวิปัสสนาธุระ183ปีพุทธศักราช2521วันพยาวันตรงกับเดือน7ออก9ค่ำเมงวันอาทิตย์ไทยวันเปิกสันตรงกับวันที่16เมษายนพระราชทานเพลิงศพพระครูพิสารนวกิจอุ่นใจชยะรังกาโรอายุ78ปีพรรษา56เจ้าวาดวัดบวกเป็ดเจ้าคณะอำเภอสันกำแพง184ปีพุทธศักราช2522วันพยาวันตรงกับเดือน7แรม5ค่ำเมงวันจันทร์ไทยวันกัดเม็ดตรงกับวันที่16เมษายนเป็นปีอธิกะวาระเดือน9ดับเต็มวันที่28มกราคมพระราชทานเพลิงศพพระครูสุคันธศิลป์เจ้าวาดวัดสวนดอกวันที่26กุมภาพันธ์เดือน6เหนือขึ้น1ค่ำพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินทรงตัดถวายลูกนิมิตวัดดอยแม่ปังหลวงปู่แหวนวันที่4มีนาคมครูบาคำแสนคุณารังกาโรอายุ86พรรษา66วัดดอนมูลอำเภอสันกำแพงมรณภาพวันที่25มีนาคมตั้งอำเภอดอยเต่าโดยแยกจากอำเภอฮอด185ปีพุทธศักราช2523วันพยาวันตรงกับเดือน8ออก1ค่ำเมงวันอังคารไทยวันเปิกสงะตรงกับวันที่16เมษายนเป็นปีอธิกมาศเดือน10มี2หนวันที่9กุมภาพันธ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินทรงตัดหวายลูกนิมิตวัดป่าดาราพิรมวันที่25มิถุนายนพระเทพวิสุทธาจารย์อินสมอภิชโยอายุ77พรรษา57เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่มรณภาพวันที่1ตุลาคมนายชัยยาภูลสิริวงศ์ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่วันที่25ตุลาคมครูบาบุญปันปัญญาปฏีโปอายุ80พรรษา60วัดกู่คำทุ่งโฮเต็นมรณภาพวันที่5ธันวาคมพระอุดมบุตรคุณวัดสำเภาอำเภอเมืองเป็นพระราชพรหมาจารย์ศาสนพานโสภิตมหากนิษฐ์สอนบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชพระราชพรหมาจารย์วัดสำเภารองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่พระศรีธรรมนิเทศวัดสันป่าคอยได้รับแต่งตั้งเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่186ปีพุทธศักราช2524วันพยาวันตรงกับเดือน7ออก11ค่ำเมงวันพุธไทยวันก้าไข่ตรงกับวันที่15เมษายนประชุมเพลิงปรงศพครูบาบุญปันปัญญาปฏีโปอายุ80ปีพรรษา60วัดกู่คำทุ่งโฮเต็น187ปีพุทธศักราช2525วันพยาวันตรงกับเดือน7แรม8ค่ำเมงวันศุกร์ไทยวันกัดไส้ตรงกับวันที่16เมษายนมีวันเน่า2วันวันที่10มกราคมเกิดจันทรุปราคาวันที่27กุมภาพันธ์พระราชทานเพลิงศพพระเทพวิสุทธาจารย์อินสมอภิชโยอายุ77พรรษา57เจ้าวาดวัดพระธาตุดอยสุเทพเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วันที่6เมษายนฉลองกรุงรัตนโกสินทร์200ปีวันที่30ธันวาคมเกิดจันทรุปราคา188ปีพุทธศักราช2526วันพยาวันตรงกับเดือน8ขึ้น5ค่ำเมงวันเสาร์ไทยวันกราบเสร็จตรงกับวันที่16เมษายนเป็นปีอธิกมาศเดือน10มี2หนเดือนกุมภาพันธ์มี29วัน พระมหาจรูญจันทมารโยเป็นพระเชียงใหม่รูปแรกไปเรียนบาลีที่กรุงเทพมหานครอยู่วัดราชสิงห์ขอนสอบได้ไปเรียนธรรม9ประโยควันที่29พฤษภาคมครูบาอินทาอินทจักโกอายุ93พรรษา71เจ้าอาวาสเจ้าวาดวัดเชียงมั่นมรณภาพวันที่23กันยายนแห่และอัญเชิญพระราชานุสาวรีย์3กษัตริย์ขึ้นประดิษฐานบนแท่นหน้าศาลากลางหลังเก่าวันที่23ตุลาคมอธิการกุยทัศนิโยอายุ56พรรษา35เจ้าวาดวัดพระเจ้ามิงรายมรณภาพวันที่5ธันวาคมพระราชวินยาภรณ์วัดเจดีย์หลวงเป็นพระเทพกวีเมธีธรรมโคสิตอัจฉริกาธรยะติคณิตสอนบวรสังฆารามคำมวาสีพระราชาคณะชั้นเทพ189ปีพุทธศักราช2527วันพยาวันตรงกับเดือน7ออก15ค่ำเมงวันอาทิตย์ไทยวันกัดเมาตรงกับวันที่15เมษายนวันที่19กุมภาพันธ์ประชุมเพลิงศพพระธิการกุยทัศนีโยอายุ56พรรษา35เจ้าวาดวัดพระเจ้าเมงรายวันที่4มีนาคมประชุมเพลิงศพครูบาอินทาอินทจักโกอายุ93พรรษา71เจ้าอาวาสวัดเชียงมั่นวันที่22มีนาคมพระศรีธรรมนิเทศกมลโชติมันโตปริยัติธรรม7ประโยคอายุ53พรรษา33รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ถึงแก่มรณภาพวันที่24ถึง27มีนาคมวัดมหาวันฉลองวิหารและพระพุทธรูปพม่าที่นายชัยยาภูลสิริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่บูรณะพระราชสิทธาจารย์หนูถาวโรปเรียนธรรม5ประโยควัดพระสิงห์ได้รับแต่งตั้งเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ย้ายศาลากลางไปอยู่ศูนย์ราชการใหม่จัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา190ปีพุทธศักราช2528วันพยาวันตรงกับเดือน7แรม10ค่ำเมงวันจันทร์ไทยวันกาบสันตรงกับวันที่15เมษายนเป็นปีอธิกมาศเดือน10มี2ผลวันที่5กุมภาพันธ์พระประพัฒน์ฐานวุฒโธวัดหมื่นสารได้รับแต่งตั้งเป็นผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดธาตุคำวันที่10กุมภาพันธ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเสด็จเปิดอาคารทุจินโนโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่พระราชทานเพลิงศพพระศรีธรรมนิเทศกมลโชติมันโตปริยัติธรรม7ประโยคอายุ53พรรษา33เจ้าอาวาสวัดสันปอกคอยวันที่30มีนาคมพระราชทานเพลิงศพพระครูบุญญาพินันเจ้าวาดวัดกำแพงงามเจ้าคณะอำเภอหางดงวันที่5พฤษภาคมเกิดจันทรุปราคาวันที่1กรกฎาคมพระครูอภาสคณาภิบาลอายุ67พรรษา44เจ้าวาดวัดหมื่นสารเจ้าคณะอำเภอแม่แจ่มมรณภาพวันที่28กรกฎาคมพระครูมหาพุทธาภิบาลอินทาสุขวัฒโกอายุ57พรรษา37วัดสันคอกช้างพระเจ้าตนหลวงอำเภอสันป่าตองมรณภาพวันที่29ตุลาคมเกิดจันทรุปราคาวันที่5ธันวาคมพระราชสิทธาจารย์วัดพระสิงห์ได้รับแต่งตั้งเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่191ปีพุทธศักราช2529วันพยาวันตรงกับเดือน7ออก8ค่ำเมงวันพุธไทยวันกฎยีตรงกับวันที่16เมษายนวันเน่า2วันวันเสาร์ที่8กุมภาพันธ์เดือน5เพ็ญยกช่อฟ้าวิหารวัดธาตุคำวันที่24เมษายนเกิดจันทรุปราคาวันที่12มิถุนายนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จยกช่อฟ้าวิหารวัดพระสิงห์และเปิดป้ายศาลาสว.วัดศรีโสดา วันที่5กันยายนพระประพัฒน์ฐานวุฒโธรักษาการเจ้าวาดวัดธาตุคำได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูสมุฐฐานานุกรมพระราชพรหมาจารย์วัดสำเภาวันที่18ตุลาคมเกิดจันทรุปราคา192ปีพุทธศักราช2530วันพญาวันตรงกับเดือน7แรม4ค่ำเมงวันอาทิตย์ไทยวันดับเม็ดตรงกับวันที่16เมษายนเป็นปีอธิกะวาระเดือน9ดับเต็มเป็นปีอธิกมาสเดือน10มี2หนอธิกะสุรทินเดือนกุมภาพันธ์มี29วันเดือนมีนาคมพระมหาเทวันวิสุทธิจารีวัดบุพารามสอบปริยัติธรรม9ประโยคได้วันที่29เมษายนพระครูสุคนจันทนะคุณคูบาจันแก้วขันโทอายุ82พรรษา62วัดป่าพร้าวนอกมรณภาพวันที่5กันยายนพระประพัฒน์ฐานวุฒโธรักษาการเจ้าวาดวัดธาตุคำได้รับแต่งตั้งจากพระราชพรหมาจารย์เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เป็นพระครูฐานานุกรมที่พระครูสมุวันที่1ตุลาคมนายไพรัตน์เดชรินทร์ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ว่าราชการ

เชียงใหม่เจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดเป็นพระราชาคณะมีนามว่าพระอุดมกิติมงคลพระมหาบุญเพ็งเจ็ดประโยควัดเจดีหลวงเป็นพระราชาคณะมีนามว่าพระวินัยโกศลพระครูปลัดสวัฒนพุทธิคุณหกประโยควัดศรีโสดาเป็นพระราชาคณะมีนามว่าพระสุนทรพุทธิธาดาครูบาสมสุภาโลหมูเจ้าวาดวัดผาบ่องมรณภาพพระอุดมกิติมงคลกุศลคันธวโรวัดบุพารามได้รับแต่งตั้งเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่193ปีพุทธศักราช2531วันพญาวันตรงกับเดือน7แรม14ค่ำเมงวันศุกร์ใช้วันกดจ้ายตรงกับวันที่15เมษายนเป็นปีอธิกมาสเดือน10มี2หนวันที่28กุมภาพันธ์พระราชทานเพลิงศพพระครูอดุลยานสุนทรเจ้าวาดวัดบ้านช่างเจ้าคณะอำเภอดอยเต่าเดือนมีนาคมพระมหาบุญส่งจิตตาพุทโตวัดท่าตอนสอบประเรียนธรรม9ประโยคได้วันที่9เมษายนพระครูศรีปริยัติยานุรักษ์ฝายญาณวุฒิประเรียนธรรม4ประโยคอายุ75พรรษา65เจ้าวาดวัดสวนดอกเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่มรณภาพวันที่14เมษายนครูบาปัญญาสิริธรรมโมอายุ84พรรษา48วัดตำหนักสิริมังคลาจารย์สวนขวัญแม่เหียอำเภอเมืองเชียงใหม่มรณภาพวันที่5พฤษภาคมพระครูสมุปปัฏฐานวุฒโธวัดธาตุคำได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูวินัยธรฐานานุกรมในพระเทพวรสิทธาจารย์เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วันที่15กันยายนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระราชทานนามวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเป็นสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา194ปีพุทธศักราช2532วันพญาวันตรงกับเดือน7ออก11ค่ำเมงวันอาทิตย์ไทยวันละวายะสงะตรงกับวันที่16เมษายนเป็นวันเน่า2วันวันที่20กุมภาพันธ์เดือน5เพ็ญเกิดจันทรุปราคาวันที่25กุมภาพันธ์พระราชทานเพลิงศพพระครูศรีปริยัติยานุรักษ์ไฝยานวุฒิปริยัติธรรม4ประโยคอายุ75พรรษา65เจ้าวาดวัดสวนดอกเจ้าคณะวันที่26กุมภาพันธ์พระราชทานเพลิงศพครูบาปัญญาสิริธรรมโมอายุ84พรรษา48วัดตำหนักสิริมังคลาจารย์สวนขวัญแม่เหียวันที่4มิถุนายนพระเทพวรสิทธาจารย์ดวงคำธรรมทินโนอายุ80พรรษา60เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วัดสำเภามรณภาพเดือนมีนาคมปล่อยหลวงฉลองพระวิหารวัดธาตุคำอำเภอเมืองเชียงใหม่วันที่27สิงหาคมแผ่นดินไหว4ริกเตอร์ยอดพระธาตุดอยตุเทพหักวันที่5ธันวาคมพระเทพสารเวทีวัดเจดีย์หลวงเป็นพระธรรมดิลกสากยปุตตินายกธรรมสาธกบัณฑิตวิจิตรศาสนคุณากรยติคณิตสอนบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นธรรมพระครูสิทธิเทพเจติยารักษ์คำประเรียนธรรม4ประโยควัดพระธาตุดอยสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เจ้าวาดพระรามหลวงและเจ้าคณะอำเภอดอยเต่าเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระสุเทพสิทธาจารย์195ปีพุทธศักราช2533วันพญาวันตรงกับเดือน7แรม7ค่ำเมงวันจันทร์ไทยวันล่วงไข้ตรงกับวันที่16เมษายนเป็นปีอธิกวาระเดือน9ดับเต็มวันที่20มกราคมพระราชทานเพลิงศพพระครูสุคนจันทนนคุณครูบาจันแก้วคันโทอายุ82พรรษา62วัดป่าพร้าวนอกอำเภอเมืองเชียงใหม่วันที่27มกราคมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานเพลิงศพเจ้าแม่ทิพวรรณณเชียงตุงที่เมรุชั่วคร

วัดสนดอกวันที่10กุมภาพันธ์เกิดจันทรุปราคาวันที่17มีนาคมพระราชทานเพลิงศพพระเทพวรสิทธาจารย์ดวงคำธรรมทิโนเจ้าวาดวัดสำเภาอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ที่เมนชั่วคราววัดสนดอกวันที่21มีนาคมพระครูสถิตบุญญานันท์บุญชมสุนันโทอายุ54พรรษา34เจ้าวาดวัดศรีทุพันธ์อำเภอเมืองเชียงใหม่มรณภาพวันที่10กรกฎาคมวัดสนดอกได้รับยกขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญวันที่19กันยายนพระครูอภิชัยคูบาคำอายุ89ปีพรรษา68เจ้าวาดวัดศรีปิงเมืองมรณภาพพระราชทาจารย์วัดพระสิงห์ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่พระอุดมกิติมงคลวัดบุพารามได้รับแต่งตั้งเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วันที่5ธันวาคมพระครูพิพัฒน์คณาภิบาลวัดร่ำเปิงอำเภอเมืองเจ้าคณะอำเภอฮอดเป็นพระสุพรหมยานเถรพระราชาคณะชั้นสามัญยก196ปีพุทธศักราช2534วันพยาวันตรงกับเดือน8ออก3ค่ำเมงวันอังคารไทยวันละวายสีตรงกับวันที่16เมษายนเป็นปีที่กมาศเดือน10มี2หนปลายหลวงวิหารหลังเก่าวัดศรีถ้อยสันปักขาเมืองฝางวันที่3มีนาคมพระราชทานเพลิงศพพระครูอภิชัยอภิชโยคุบาคำอดีตเจ้าวาดวัดศรีปิงเมืองอำเภอเมืองเชียงใหม่วันที่10มีนาคมประชุมเพลิงศพพระอาจารย์พรหมินธรรมวโรเจ้าวาดวัดเสาหินอำเภอเมืองเชียงใหม่วันที่17มีนาคมพระราชทานเพลิงศพพระครูสถิตปุญญานันท์บุญชมสุนันโทอายุ54พรรษา34เจ้าวาดวัดศรีสุพรรณอำเภอเมืองเชียงใหม่วันที่7เมษายนพระครูโสพลปริยัติโอภาสอายุ58พรรษา35ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระสิงห์มรณภาพวันที่26พฤษภาคมนายภัยรัตน์เดชรินทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เจ้าพงแก้วณลำพูนหม่อมศรีนวลณเชียงใหม่ถึงแก่กรรมด้วยอุบัติเหตุเครื่องบินตกวันที่16มิถุนายนนายชำนาญยุวบูรณ์ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่วันที่11ตุลาคมวัดท่าตอนได้รับยกเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญวันที่11อภัยวันที่5ธันวาคมพระราชสิทธาจารย์วัดพระสิงห์อำเภอเมืองเชียงใหม่เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เป็นพระเทพ

0: Radio Freshen Up. มาเป็นสมาชิกกับพวกเรากับเราเพียงแสดงแบบประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อช้อปสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามายอนเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช้อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทักแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อ่ะ
1: ไปหาหมอเธอ
2: ไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: You're listening to the greatest DJ of all time เชียงใหม่ Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
4: Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจ
5: Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจ
4: Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจ
5: Mass FM เชื่อมั่นในความดี
6: เชื่อมั่นในความดี
5: ความดีย่อมคุ้มครองรักษา
6: ให้พบแต่ความสุขความเจริญและปลอดภัยทำดีด้วยการมีความซื่อสัตย์เสียสละอดทนมีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
5: ทำดี
6: ทำดีด้วยการมีความซื่อสัตย์เสียสละอดทนมีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวมเพราะกรรมดีให้ผลกรรมชั่วให้ผล
5: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดี
4: Mass
5: FM เชื่อมั่นในความดี
6: พจน์บทหนึ่ง
5: สอนว่า
6: ขอท่านทุกคนจงเป็นผู้มีความกตัญญูท่านทั้งหลายจากประดิษฐานอยู่ในสถานที่สุขตลอด

0: ที่ทำให้จิตหลุดพ้นประการที่3
1: บางท่านมันสวดมนต์หรือสาธยายข้อธรรมที่ได้เรียนมาและน้อมนำพระธรรมมาพิจารณาใส่ใจโดยแยบคาย
0: เมื่อปฏิบัติเช่นนี้ก็เป็นปัจจัยหรือเงื่อนไขให้เข้าใจความหมายประโยชน์และเหตุผลในธรรมย่อมเกิดปราโมทย์ปิติสงบสุขจนจิตเป็นสมาธิอันเป็นเหตุให้จิตของผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวย่อมหลุดพ้นจากทุกข์

0: ใครที่มักจะสวดมนต์เพื่ออ้อนวอนขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายหากหันมาพิจารณาให้เห็นธรรมตามจริงดั่งคติธรรมโดยหลวงพ่อปานโสนันโทก็คงจะทำให้รู้จักมิติของการสวดมนต์ที่มีความหมายมากกว่าการอ้อนวอนนะคะการสวดมนต์ทำความดีก็อย่าได้ใจร้อนอย่าโลภทำไปเรื่อยๆถึงคราวบุญกุศลที่ทำไว้ก็จะจัดสรรให้ร่ำรวยเป็นสุขเองโดยไม่ต้องอ้อนวอนขอให้เหนื่อย
1: พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
2: ปัญญาเกิดมีได้เพราะตั้งใจพินิจเสื่อมไปเพราะไม่ได้ตั้งใจพินิจเมื่อรู้ทางเจริญและทางเสื่อมของปัญญาแล้วควรจะทำตนโดยวิธีทางที่ปัญญาจะเจริญ
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะรายการวิทยุร่วมธรรมร่วมใจกลับมาพบกันเป็นประจำนะคะจากใจศรีสุดาชวชาติค่ะและวันนี้ขอนำพระพุทธพจน์ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วความตอนหนึ่งว่าดูกระภิกษุทั้งหลายสัปปุริสทาน5ประการนี้5ประการเป็นไฉนคือสัตบุรุษย่อมให้ทานด้วยศรัทธา1ย่อมให้ทานโดยเคารพ1ย่อมให้ทานโดยกาละอันควร1เป็นผู้มีจิตอนุเคราะห์ให้ทาน1ย่อมให้ทานไม่กระทบตนและผู้อื่น1ดูกระภิกษุทั้งหลายสัตบุรุษครั้นให้ทานด้วยศรัทธาแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากและเป็นผู้มีรูปสวยงามน่าดูน่าเลื่อมใสประกอบด้วยผิวพรรณงามยิ่งนักในที่ที่ทานนั้นเผล็ดผลหรือบังเกิดขึ้นครั้นให้ทานโดยเคารพแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากและเป็นผู้มีบุตรภรรยาทาสคนใช้หรือคนงานเป็นผู้เชื่อฟังเงี่ยโสดลงสดับคำสั่งตั้งใจใคร่รู้ในที่ที่ทานนั้นเผล็ดผลครั้นให้ทานโดยกาละอันควรแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากและย่อมเป็นผู้มีความต้องการที่เกิดขึ้นตามการบริบูรณ์ในที่ที่ทานนั้นเผล็ดผลครั้นเป็นผู้มีจิตอนุเคราะห์ให้ทานแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากและเป็นผู้มีจิตน้อมไปเพื่อบริโภคกามคุณ5สูงยิ่งขึ้นในที่ที่ทานนั้นเผล็ดผลครั้นให้ทานไม่กระทบตนและผู้อื่นแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากและย่อมเป็นผู้มีโภคทรัพย์ไม่มีพยันตรายมาแต่ที่ไหนๆคือจากไฟจากน้ำจากพระราชาจากโจรจากคนไม่เป็นที่รักหรือจากทายาทในที่ที่ทานนั้นเผล็ดผลดูกระภิกษุทั้งหลายสัปปุริสทาน5ประการนี้แลและนับจากเวลานี้เป็นต้นไปขอเชิญทุกท่านได้น้อมใจสดับตรับฟังพระสัทธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากการแสดงธรรมโดยท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณแห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม
4: ่ให้เธอท่องสมถะนำหน้าวิปัสสนาภาวนาตามหลังเนี่ยเอาพวกเราว่าตามเน
5: ี่ยเป็นวิธีเจริญกรรมฐาน3วิธีเนาะก็ต้องรู้ก่อนว่ากรรมฐานก็มีสมถะกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐานตามที่ท่านพระสารีบุตรได้รวบรวมไว้ก
4: ็ผู้ที่สอนคือพระอานนท์พระสารีบุตรเอามารวบรวมไว้ในขุททกนิกายแต่ผู้ที่พูดก็คือพระอานนท์พระอานนท์บอกว่าภิกษุที่เข้ามาในสำนักของพระอนนท์เนี่ยมาประกาศอรหัตผลเนี่ยก็มีอยู่4กลุ่มแค่นี้เองคือกลุ่มที่1เอาภาษาไทยนะกลุ่มที่1สงบจิตก่อนแล้วภาวนานะคือทำให้มีความเห็นแจ้งทีหลังนะกลุ่มที่2เห็นแจ้งก่อนแล้วทำให้มีความสงบทีหลังกลุ่มที่3ทั้งความสงบและความเห็นแจ้งเนี่ยคู่กันไปในกลุ่มที่4เนี่ย สงบไปพักหนึ่งแล้วมันฟุ้งมันกระจุยกระเจิงแล้วมันก็กลับมาสงบใหม่มาเห็นใหม่อันนี้แต่ยังไงก็ยังได้บรรลุธรรมก็เรียกว่ามีอยู่สี่กลุ่มนะถ้าเป็นภาษาบาลีก็จะฟังง่ายสมถะนำหน้าบุพกะนะสมถะนำหน้าแล้วก็วิปัสสนาภาวนาต้องมีคำว่าภาวนาตามหลังวิปัสสนาภาวนาตามหลังกลุ่มที่สอง
5: วิปัสสนานำหน้าสมถะภาวนาตามหลังกลุ่มที่สามสมถะและวิปัสสนาควบคู่กันไป
4: กลุ่มที่สี่ไม่ใช่อันที่หนึ่งไม่ใช่อันที่สองไม่ใช่อันที่สามคือมันจะมีการแบบมีการหลุดแล้วค่อยกลับมาใหม่หลุดอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมแต่ถ้าเป็นกลุ่มที่หนึ่งก็คือชัดเจนไปเลยว่าพอสงบแล้วก็วิปัสสนาภาวนาแล้วก็บรรลุอรหัตผลเลยกลุ่มที่สองก็จะชัดเจนเลยว่าพอเห็นอนิจจังปั๊บก็ละอารมณ์ได้จิตก็สงบเป็นมีความสงบขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยแล้วก็บรรลุอรหันต์ไปเลยแล้วกลุ่มที่สามนี่ก็สมถะวิปัสสนาคู่กันแล้วก็บรรลุอรหันต์ไปเลยแต่กลุ่มที่สี่ไม่ใช่อย่างนั้นมันกลายเป็นกระจุยแบบคือเข้าไปหลงอารมณ์สมถะเข้าไปหลงอารมณ์เข้าใจไหมคือไม่สามารถจะบรรลุอรหัตผลได้แต่ว่าหลุดไปแล้วก็ดึงกลับมาใหม่หลุดแต่คำว่าหลุดนี่ไม่ได้หลุดไปในอกุศลนะแต่หลุดไปในการมีเขาเรียกว่าไปเสียเวลากับวิปัสสนุกิเลสนะมันก็เป็นอกุศลเนาะคือไปหลงอารมณ์อย่างเช่นไปหลงความอย่างมีแสงสว่างนี่ก็ไปหลงว่าโอ้เอออย่างเงี้ยก็หลงไปพักหนึ่งแล้วค่อยกลับมาใหม่ให้ท่องก่อนสงบก่อนแล้วให้มีความเห็นแจ้งตามมาอย่างนี้เขาเรียกว่าภาวนาสงบก่อนแล้วก็วิปัสสนาภาวนาภาวนาแปลว่ามีว่าเป็นเนี่ยนะคือมีขึ้นมาอันที่สองเห็นแจ้งก่อนแล้วก็ภาวนาคือมีความสงบ
5: ตามหลังกลุ่มที่สามทั้งสงบและทั้งเห็นแจ้งควบคู่กันไป
4: กลุ่มที่สี่ก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะก็เราสนใจอันที่หนึ่งพอสงบแล้วก็เห็นแจ้งเป็นยังไงอย่างสมมติเรานั่งพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธแล้วเราก็สงบสมมตินะแล้วไปเห็นแจ้งยังไงก็เห็นแจ้งว่าอารมณ์ในพุทโธนั่นน่ะมันเปลี่ยนเห็นอารมณ์ในพุทโธนั้นเปลี่ยนก็เลยเห็นความไม่เที่ยงใช่มั้ยเห็นแค่ไม่เที่ยงก็บรรลุได้นะคือพอเห็นความไม่เที่ยงเลยเบื่อเลยไงเห็นแล้วก็เบื่อเห็นแล้วก็ไม่ติดใจเห็นแล้วก็อ้อมันก็ดับไปนี่อย่างเงี้ยถ้าอย่างนี้เป็นสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆนะเป็นพระสุปฏิปันโนละก็เรียกปฏิบัติเพื่อเบื่อแต่ถ้ามันซ้ำๆอ่ะนะเบื่อซ้ำๆเบื่อหลายหนแล้วอีกครั้งหนึ่งก็สงบปั๊บก็เห็นโอ้ยมันก็ไม่เที่ยงสักทีหนึ่งเนี่ยแล้วจิตหลุดเพราะเบื่ออันนี้เป็นอรหันต์เลยเอาไหมพอสงบแล้วเห็นว่าไม่เที่ยงเนี่ยแล้วก็เบื่ออันนี้เขาเรียกว่าเป็นสุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติดีเคยได้ยินไหมโอ้ฉันจะไปไหว้พระสุปฏิปันโนเนี่ยก็คือไปไหว้ผู้ที่ปฏิบัติเพื่อเบื่อเข้าใจไหมยังต้องปฏิบัติเพื่อเบื่ออยู่นะแล้วปฏิบัติเพื่อไม่ติดใจอย่างเงี้ยเนี่ยปฏิบัติอยู่ปฏิบัติเพื่อเบื่อไปไหนไปเดินโยกรมไปไหนไปนั่งเธอทำไปเพื่ออะไรเพื่อเบื่อคือถ้าไม่เบื่อไม่ใช่ธรรมะของพุทธเจ้านะถ้าไม่เบื่อนะถ้าเราละลิกละลื่นอยู่กับขันห้านี่นะถ้าพูดขันห้านี่คลุมเนาะแต่ถ้าแจกออกไปมันก็ยังไม่เบื่อตายังไม่เบื่อรูปยังไม่เบื่อหูยังไม่เบื่อ
5: เสียงยังไม่เบื่อจมูกยังไม่เบื่อกลิ่นยังไม่เบื่อลิ้นยังไม่เบื่อรสยังไม่เบื่อกายยังไม่เบื่อสิ่งสัมผัส
4: เย็นยังไม่เบื่อเย็น
5: ยังไม่เบื่อร้อนยังไม่เบื่ออ่อนยังไม่เบื่อแข็งยังไม่เบื่อหย่อนยังไม่เบื่อตึง
4: แล้วก็ยังไม่เบื่อมโนไม่เบื่อมโนมโนคืออะไรคะ มนายตนะคืออะไรคะ
5: จิต89
4: จิต89นี่เป็นมนายตนะยังไม่เบื่ออีกยังชอบจิตอันนั้นชอบจิตอันนี้อยู่เนี่ยนะแล้วก็ยังไม่เบื่อธรรมายตนะ69คือเจตสิก
5: 52สุคุมรูป16
4: สุคุมรูป16นิพพาน1นะคะยังไม่เบื่ออีกหรืออย่างนี้นะถ้ายังไม่เบื่อต้องปฏิบัติเพื่อเบื่ออย่างนี้เรียกเป็นสุปฏิปันโนเพราะนั้นคนที่ไม่ได้เบื่ออะไรเนี่ยหรือว่าเบื่อบ้างแต่ชอบบางอย่างเนี่ยเป็นสุปฏิปันโนไหมคะไม่เป็นไม่ใช่สาวกของพุทธเจ้านะเรากราบไหว้คนคนนี้เราก็ไม่ได้กราบไหว้สุปฏิปันโนนะถ้าเราเห็นนักบวชคนหนึ่งเนี่ยเบื่อนะเบื่อมากเลยเบื่อเบื่อลานจงกรมสมมตินะเราฟังเขาพูดแล้วเขาเบื่อลานจงกรมเราก็ถามว่าเอ๊ะทำไมเธอเบื่อลานจงกรมเนี่ยเธอนี่อันตรายแล้วมั้งเขาบอกลานจงกรมเป็นเพียงรูปขันธ์แสดงว่าเขามีความรู้ไหมคะเนี่ยโอ้เก่งไหมเก่งถูกไหมที่เขาพูดนี้เขาถูกไหมเบื่อลานจงกรมต่อไปเขาก็ขนผ้าขนของออกมาคืนกองกลางแล้วอ้าวทำไมอ่ะเขาบอกเบื่อมันเยอะเกินมันเป็นเพียงรูปธรรมโอ้เก่งอีกไหมเบื่ออย่างนี้ใช้ได้ต่อไปเขาก็เปลี่ยนนิสัยจากหมอเลาะละลิกละลื่นเนี่ยเขาก็สงบลงแล้วก็บอกเอ๊ะหลังๆนี่เธอไม่ละลิกละลื่นเนาะอุ้ยมันก็แค่เวทนาเบื่อละเก่งอีกไหมโอ้เก่งแต่เราเห็นเขาไปนั่งจุดธูปไหว้ที่โคนต้นไม้นะไหว้นานโคนต้นโพเนี่ยเราก็ถามว่าเธออธิษฐานอะไรเขาบอกว่าเขาจะไปเกิดในชั้นปรินิมมิตวัสวตีท่านก็ถามเขาว่าอ้าวเธอยังจะเกิดอีกเหรอเขาก็บอกว่าถึงจะเกิดฉันก็เกิดสวรรค์ชั้นที่6ไม่ใช่มาเกิดกระจอกแสดงว่าเขาเบื่อไหมเนี่ยก็ถือว่ายังไม่หลุดพ้นเข้าใจไหมฮะเพราะฉะนั้นการพูดว่าเบื่อรูปเนี่ยมันคลุมหมดไหมคลุมหมดนะทีนี้คนที่ไม่มีความรู้รอบเนี่ยก็พูดสักแต่ว่าพูดว่าเบื่อรูปแต่ก็ยังติดนึกออกไหมเดี๋ยวต้องสร้างกุฏิสวยๆอย่างเงี้ยยังติดรูปยังต้องการจีวรผ้าไหมติดรูปเข้าใจไหมมีคนมาดึงปลั๊กพัดลมก็หงุดหงิดเอ้ายังไม่เบื่อรูปนะคะได้เสื้อกันหนาวดีๆนุ่มๆก็โอ้ยชอบพอมันหายไปก็อุ้ยกวนกวายก็ยังไม่เบื่อรูปเพราะนั้นเรามาบวชเนี่ยขอให้เอาคำสอนพุทธเจ้ามาใช้ก็คือจงเป็นสุปฏิปันโนดีไหมคะนักบวชเราควรเป็นผู้ปฏิบัติดีคือปฏิบัติเพื่อเบื่ออะไรคะเบื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจเบื่อรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมรมนะฮะเบื่อหมดแล้วก็ไม่ติดใจในรูปเห็นรูปดับหรือดับรูปได้นะดับรูปได้เข้าใจไหมดับรูปกับรูปดับต่างกันยังไงอ่ะมันมีทั้งสองแบบนะดับรูปต้องดับอะไรตอบดังๆจะดับรูปต้องดับอะไร1
5: ดับอวิชชา
4: ดับอวิชชาก็ดับรูป2
5: ดับอวิชชากับตัณหา
4: ดับอวิชชากับตัณหา3
5: ดับอวิชชากับกรรมหรือเจตนา
4: ดับอวิชชากับกรรมหรือเจตนาอันที่4
5: ดับอาหารของรูป
4: ดับอาหารของรูปคืออะไรอาหารของรูปคืออะไรเอาละสิอาหารของรูปคืออะไรมี2อย่างนะอาหารของรูปในปฏิจจสมุปบาทคืออะไรคะคืออะไรคะ
5: วิญญาณ
4: วิญญาณอาหารของรูปคือวิญญาณถ้าไม่มีวิญญาณปฏิสนธิในท้องแม่เรามันจะมีรูปปลอดออกมาเหรอใช่ไหมแต่พอมีวิญญาณมาปฏิสนธิในมาหยั่งลงอ่ะเขาเรียกอกกันติเขาเรียกเป็นการเกิดอย่างหนึ่งเขาเรียกอกกันติคือวิญญาณเนี่ยปฏิสนธิพอวิญญาณปฏิสนธิปุ๊บตอนนี้รูปก็โตละตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กโตขึ้นโตขึ้นแล้วแยกอ่ะฮะแยกจากแม่แยกจากเนี่ยแล้วก็คลอดตรึดออกมาเนี่ยอาหารของรูปคือวิ
5: ญญาณ
4: อันนี้อย่างหนึ่งกับอีกอันหนึ่งก็คืออาหารของรูปคื
5: กวลิงกราห
4: ะกวลิงกราหะนะที่กินเข้าไปทุกวันเนี่ยนะอาหารของรูปอีกอันคือกรรมเนาะกรรมจิตอุณหภูมินะกรรมจิตอุตุอาหารนี่เป็นอาหารของรูปกรรมจิตอุตุอาหารนะพวกนี้ฮะรูปมันอยู่ได้ด้วยสิ่งเหล่านี้เพราะนั้นพอดับมันก็ดับทีนี้เมื่อบรรลุอรหัตผลแล้วเนี่ยแต่ว่ายังไม่เสียชีวิตจิตเนี่ยบรรลุอรหัตผลแล้วคือสิ้นโลภแล้วสิ้นโกรธแล้วสิ้นหลงแล้วสิ้นละแต่ยังไม่สิ้นชีวิตเนี่ยรูปเป็นพระอรหันต์ไหมคะไม่เป็นเวทนาเป็นพระอรหันต์ไหมคะไม่เป็นเอามันเป็นอะไรเขาเรียกเป็นวิบากขันเข้าใจไหมฮะจิตที่เหลือที่ยังดำรงอยู่ที่ยังเกิดดับอยู่เนี่ยมันเป็นวิบากละรับผลของกรรมในอดีตที่เคยทำไว้เนี่ยกี่ชาติน่ะพระโมคคัลลานะก็ถูกทุบจนกระดูกแหลกนะฮะก็มันเป็นวิบากขันแต่ไม่ได้เป็นพระอรหันต์นะพอถึงเวลาปรินิพพานก็เผาเกลี้ยงเลยเข้าใจไหมเผาเหลือแต่ไอ้ส่วนที่มันตั้งอยู่นานที่สุดหมายความว่าเผายังไงมันก็ยังเหลืออยู่ก็คือกระดูกนะเหลือเป็นกระดูกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้คนก็ไปเอาอะไรอะอะไรไม่รู้ไหลกริ๊กกรอกกริ๊กกรอกนะฮะเป็นเม็ดเล็กๆๆๆกริ๊กกรอกกริ๊กกรอกแล้วถามว่านี่อะไรเธอน้ำเหลืองพระพุทธเจ้าโหเธอทำไมเธอเก่งขนาดนั้นนะมันไปเอาน้ำเหลืองพระพุทธเจ้ามาจากไหนอะและเนี่ยสีแดงๆกริบกรับกริบกรับเป็นเม็ดเล็กๆเล็กๆกริบกรับกริบกรับนะฮะเยอะมากเลยเอามาแจกกันอันนี้อะไรเธอพระโลหิตของพระพุทธเจ้าสมัยพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนนี่เธอไปสูบมาไว้เหรอแล้วตอนที่เผาแล้วเนี่ยเธอไปดูดไว้ก่อนเหรอมันเข้าใจไหมแล้วบางคนก็เอารูปลูกตามาแล้วบอกเนี่ยตาพระพุทธเจ้าฮะอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยยุ่งจริงๆอาจารย์ต้องไปอ่านพระไตรปิฎกในสลายยตนะวรรคพระพุทธเจ้ามีคนถามฮะพระพุทธเจ้ามีคนถามหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วเนี่ยจะมีตาหูจมูกลิ้นกายใจอะไรที่เป็นของพระเจ้ามีไหมนะพระเจ้าไม่มีไม่มีไม่มีละถ้าไม่มีพระสูตรนี้ยืนยันเนี่ยโอ้ยุ่งมีลูกศิษย์คนหนึ่งก็เอามาถามอาจารย์เนี่ยอาจารย์บอกไม่มีนี่พระไตรปิฎกอย่างนี้เขาก็เชื่อพอเขาเชื่อเสร็จเขาก็เลยไม่ไปวัดนั้นไม่ใช่ไม่ไปก็คือเขาก็ไม่ไปหลงอีกไม่นานวัดนั้นภิกษุที่จัดการเรื่องนี้ฮะโดนจับเพราะหลอกลวงเนาะหลอกลวงเรื่องพระประธาตุพระบรมธาตุอะไรเงี้ยเอาหวานเอาโปรยกันมากมายที่วัดอะไรนะที่เนี่ยที่ไหนนะเออนั่นแหละนั่นก็เหมือนกันเนี่ยพรมน้ำมนต์เนี่ยเอาใส่มือเนี่ยฮะพรึบพรึบพรึบล้วงอย่างรวดเร็วฮะแล้วเขากล้องเขาจับละเอียดไงเขาเห็นตอนที่ล้วงเข้าไปคว้าในเนี่ยเอาผ้าคลุมไว้อย่างเงี้ยแล้วก็นี่ออกไหมคือคนเวลาโดนพรมมันก็มัวแต่ก้มหัวเนาะโอ้โหเม็ดหล่นลงมาเนี่ยถึงเงยหน้ามันก็พึบๆผับๆอย่างเงี้ยนึกออกไหมมันมองไม่เห็นนะทีนี้ที่พลาดเพราะว่าตอนคว้ามันล่วงรับเพราะมันไม่เบื่อนะเอาใหม่วันนี้มาสอนเรื่องสุปฏิปันโนเนาะสุปฏิปันโนนี่คือต้องปฏิบัติเพื่อเบื่อนะฮะเบื่อน้ำปณะด้วยไหมเพราะน้ำปณะเป็นรูปธรรมเนาะเป็นรูปธรรมเป็นสิ่งสลายเป็นมารไหมเป็นเพชฌฆาตไหมเป็นผู้ทำให้ตายนะเป็นรากเหง้าของความลำบากด้วยนะเพราะนั้นถ้าเป็นสุปฏิปันโนนี่ต้องปฏิบัติเพื่อเบื่อนะเบื่อหมดอะเบื่อรูปทุกรูปเลยไม่ต้องไปยินดีเพราะนั้นใครยังยินดีรูปอยู่เนี่ยนะยินดีเงินยินดีทองยินดีข้าวยินดีของยินดีผ้ายินดีดอกไม้ยินดีอะไรเนี่ยก็เป็นผู้ยินดีรูปไม่ใช่สุปฏิปันโนนะฮะเป็นมิจฉาปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติผิดถ้าปฏิบัติเพื่อเบื่อเนี่ยปฏิบัติถูกนี่ทำเป็นเบื่อได้ไหมพูดว่าเบื่อได้ไหมแต่พฤติกรรมไม่เบื่อจริงเพราะนั้นก็ต้องดูจากวิถีชีวิตอีกว่าเขาติดใจอะไรอยู่บางทีปากเนี่ยพูดเบื่อเข้าใจไหมปากเบื่อแล้วเมาแล้วเบื่อ แต่พฤติกรรมก็ยังติดใจคือใจเนี่ยนั่งอยู่คนเดียวก็ยังแอบคิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่เนี่ยโอ้นี่น่ากลัวแล้วก็ยังไม่ดับนะคะถ้าปฏิบัติเพื่อเบื่อเพื่อไม่ติดใจนิพพิทาวิราคะนิโรธะจึงจะเป็นสุปฏิปันโนแต่ถ้าเก่งกว่านั้นล่ะคะก็คือหลุดพ้นเพราะอะไรหลุดพ้นเพราะเบื่อ
5: เบื
4: ่อหลุดพ้นเพราะ
5: ไม่ติดใจ
4: หลุดพ้นเพราะ
5: ด
4: ับเอาละทีนี้คำถามถ้าพวกเราเห็นดับพวกเราจะหลุดพ้นไหมหลุดไม่หลุดมันก็ดับเข้าใจหรือยังเพราะนั้นคนที่ยังไม่เห็นความดับเนี่ยมันจึงไม่หลุดพระอรหันต์นี่ท่านหลุดเพราะเบื่อก่อนที่ทำถามเนี่ยทำไมถึงเบื่อตอบเลยมันไม่เที่ยงเบื่อเพราะมันไม่เที่ยงสองเบื่อเพราะมันเป็นทุกข
5: ์
4: เบื่อเพราะมันไม่เป็นบุคคลให้ยึดถือได้เลยคือตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเราคิดยึดถือบุคคลใช่ไหมเราหวังพึ่งบุคคลใช่ไหมเพราะนั้นพระอรหันต์ได้ชื่อว่านิสสรณะคือไม่พึ่งพิงละจบเพราะอะไรไม่มีเราจะไปพึ่งใครเพราะเห็นความดับจิตภายในดับไหมคะเกิดดับจิตภายนอกก็เกิดดับร่างกายวันหนึ่งก็ดับมันพึ่งพิงกันไม่ได้หรอกจนเลยไม่พึ่งผู้ที่บรรลุอรหันต์เนี่ยจะเป็นผู้ที่บรรลุนิพพานเมื่อบรรลุนิพพานก็คือบรรลุถึงภาวะที่นิสสรณะแล้วสรณะแปลว่าพึ่งพิงสรณะแปลว่าอาศัยสรณะแปลว่าระลึกนึกถึงนะคือต้องคอยระลึกนึกถึงกุศลเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้อกุศลทำร้ายใจต้องคอยระลึกต้องคอยเจริญสติอย่างเงี้ยเข้าใจไหมแต่สำหรับพระอรหันต์จบมันเสร็จกิจที่ควรทำมันทำเสร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อเป็นอย่างเงี้ยมันไม่มีละเพราะฉะนั้นมันได้ครบทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาครบเข้าใจหรือยังแต่ผู้ที่ยังไม่บรรลุอรหัตผลเนี่ยศีลมีไหมมีสมาธิมีไหมมีปัญญามีไหมเป็นบางครั้งเข้าใจหรือยังแล้วปัญญาเธอเกิดตอนไหนปัญญาเกิดตอนฟังปัญญาเกิดตอนอ่านหนังสือธรรมะปัญญาเกิดตอนพิจารณาธรรมะแต่เวลาทำงานปัญญาบ่มาเฮ้ยมันไปไหนบ่โหเวลาคุยกันปัญญาก็ไม่มาเนี่ยเข้าใจหรือยังเพราะฉะนั้นที่ว่ามรรคสมังคีก็คือมันมีทั้งศีลสมาธิปัญญามันสามัคคีกันเลยเนี่ยพวกเราทุกวันเนี่ยพอนั่งปั๊บก็คอหักคอห้อยนี่ขาดอะไรขาดปัญญาขาดปัญญาอย่างเดียวเหรอไม่ใช่ค่ะขาดสมาธิขาดแค่สองเหรอไม่ใช่ค่ะขาดสติโหแล้วตอนนั้นมันเป็นอะไรลูกหลับฟุ้งเข้าใจไหมเพราะนั้นทุกวันนี้ที่ภาวนากันไม่ได้ผลนี่เพราะว่ามันไม่ทะลุทะลวงขึ้นไปจนถึงสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาญาณะสัมมาทิฏฐิมันไม่มาเพราะนั้นปฏิบัติไปเหอะ10ปี20ปีเนี่ยจมอยู่กับแค่เนี้ยรักษาศีลได้ศีล5ศีล8ได้สมาธิล่ะได้อะไรนิ่งได้สมถะสงบแต่ไม่มีวิปัสสนาภาวนาตามหลังเข้าใจไหมเลยไม่บรรลุอรหัตผลเพราะนั้นถ้าจะบรรลุอรหัตผลถ้าสงบแล้วต้องมีวิปัสสนาภาวนาตามหลังมาเธอทำไมไม่ตามอ่ะทำไมไม่มีวิปัสสนาภาวนาตามหลังเห็นนั่งตัวตรงแล้วทำไมไม่บรรลุอรหันต์สักทีนะฮะที่หนูตัวตรงนั่นนะคะอาจารย์หนูฟุ้งแซดเลยค่ะฟุ้งนั่นนิดหนีน้อยโน่นนิดหนีน้อยแล้วก็ดึงกลับมากับองค์บริกรรมแล้วก็โผล่ไปนิดหนีน้อยแล้วก็ดึงกลับมาอยู่กับองค์บริกรรมแล้วก็โน่นนิดหนีน้อยแล้วกี่ปีมาแล้วเนี่ยเห็นอนิจจังบ้างไหมเห็นบ้างอาจารย์ นิดๆหน่อยๆเห็นความไม่เที่ยงแล้วเบื่อไหมอ๋อยังไม่ถึงเบื่อหรอกเออจบถ้ายังไม่ถึงกับเบื่อก็ยังไม่เป็นสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆไม่เบื่อละลิกละลื่นอยู่นั่นแหละชื่นชมอยู่นั่นแหละชอบนั่นชอบนี่อยู่นั่นแหละอยากนั่นอยากนี่อยู่นั่นแหละอยากให้เขารักเราเนี่ยชอบเขาอย่างเงี้ยไม่จบเพราะไม่เห็นอนิจจังและไม่เบื่อเข้าใจไหมถ้าเห็นอนิจจังก็เบื่อต่อไปเห็นทุกข์เห็นทุกข์ก็เบื่อเบื่อเห็นทุกข์ก็เบื่อเห็นสุขก็เบื่อสุขมันก็เป็นทุกข์ต่อไปเห็นว่าโอ้ยมันเกิดระดับเกิดระดับมันไม่เป็นบุคคลใดๆเลยเนี่ยก็เบื่อก็ไม่ติดใจนะสุปฏิปันโนคือผู้ที่เห็นทุกโทษของขันห้าก็เลยปฏิบัติเพื่อเบื่อขันห้าแต่พอบรรลุอรหัตผลแล้วเนี่ยหลุดพ้นเพราะเบื่อได้ไหมปกติคนเรามันเบื่อนะมันต้องหลุดนะนอกจากจะหลุดพ้นเพราะเบื่อได้ยังหลุดพ้นเพราะอะไรอีก
5: ไม่ติดใจ
4: หรือวิราคะใช่ไหมทำไมพระอรหันต์ถึงหลุดพ้นเนี่ยเพราะวิราคะคือท่านไม่ติดใจทำไมถึงไม่ติดใจเอาตอบดังๆเออมันไม่มีใจให้ติดฮะทำไมไม่มีใจเห็นความดับของใจความมีใจก็เลยไม่มีอ่ะไหนพูดดิ
5: เห็นความดับของใจความมีใจก็เลยไม่มี
4: ก็เลยไม่มีใจให้สิ่งใดติดไม่มีสิ่งใดติดใจได้เลยใช่ไหมแล้วเห็นความดับของใจไหมคะเห็นไหมคะตั้งแต่เกิดมาเนี่ยก็มีสารพัดใจเลยน่ะใจดีใจชั่วใจร้ายใจดำใจสงบใจฟุ้งบ้าก็ดับหมดพอเห็นความดับของใจก็เลยเป็นไงความมีใจก็เลยไม่มีไม่มีเพราะฉะนั้นคนคนนี้ก็เลยไม่พูดมากจำไว้ด้วยนะคนพูดมากนี่คือคนที่มีใจเยอะมันมีใจมันมีใจจะอย่างนั้นน่ะมันมีใจจะอย่างนี้อ่ะพูดมากเพราะมันมีใจถ้ามันไม่มีใจมันก็เพราะมันเห็นใจดับเพราะมันเห็นใจดับไปดับไปดับไปก็เลยโอ้มันก็ไม่มีอะไรจะติดใจแล้วไม่ติดใจอะไรเลยไม่รู้สึกหนึบหนับกับอะไรทั้งสิ้นมันโล่งเลยเข้าใจไหมฮะคือเมื่อก่อนนี่รู้สึกมีใจไหมคะแล้วก็ถนอมใจตัวเองไหมคะถนอมไหมระวังนะเราพูดสอนใครแล้วเราพูดแบบดุดุเนี่ยระวังให้ดีนะจริงๆแล้วก็คือเรามีโทสะอยู่ภายในมันเป็นความไม่แช่มชื่นแล้วมันเป็นความรักตัวเองอย่างผิดวิธีคือเรารักตัวเองเราไม่อยากให้ตัวเองหงุดหงิดอะเรารักตัวเองแบบโง่ๆไงเราไม่อยากให้ตัวเองหงุดหงิดเราก็เลยเอาความหงุดหงิดไปทำไมไประเบิดใส่คนนั้นแล้วเราก็อ้างว่าเราหวังดีแต่จริงๆเรารักใครเรารักตัวเองมากๆจริงไม่ใช่ความหวังดีเป็นความโทสะเป็นโทสะน้อยๆโทสะกลางๆโทสะมากๆมีทุกระดับทั้งหมดทั้งมวลเพราะมันมีใจจริงไหมทั้งหมดทั้งมวลเพราะเห็นว่าใจเป็นของเราเห็นว่าใจเป็นเราเห็นว่าเราเป็นใจเพราะนั้นเลยถนอมใจดวงนี้มากใครมาติไม่ได้ใครมาพูดไม่ดีไม่ได้ใครมาแกล้งไม่ได้ใครมานินทาไม่ได้เงี้ยมันหวงใจมันมากเลยแต่พระอรหันต์มีใจไหมคะไม่มีเลยสบายไม่มีภารกิจที่จะต้องมาคอยแก้ตัวคอยแก้ข่าวคอยปรับความเข้าใจคอยไม่ต้องเลยมองสรรพสัตว์ว่าเป็นก้อนทุกข์เหมือนกันหมดแล้วก็อยู่กันแบบทุกข์อยู่กับทุกข์มาจะเอาจะได้อีกก้อนทุกข์ตั้งหลายมาอยู่กันแบบตรงไปตรงมาอยู่กันได้อยู่ไม่ได้ออกไปจบอย่างเงี้ยอาจารย์ก็ถึงได้ชอบพระพุทธเจ้ามากๆตรงนี้ว่าโอ้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์มาโปรดจริง อยู่ในโลกนี้อยู่ยากมากเพราะมันไม่มีศาสตร์ไม่มีความรู้ใดๆที่มาเปิดเผยให้เห็นถึงความจริงอันนี้และไม่มีศาสตร์ใดที่สอนถึงวิถีชีวิตที่จะหลุดพ้นจากทุกข์อันนี้ได้ใช่ไหมเราอยู่ในโลกเนี่ยเราก็เรียนเรื่องมารยาทผู้ดีการเอาใจผู้คนการเอาใจเขามาใส่ใจเรามันก็มีแต่ใจอะใช่ไหมการที่จะต้องดึงบริวารพวกพ้องไว้นะเทคนิคมัดอกมัดใจผัวอย่างนะเทคนิคมัดใจแฟนอย่างนะอ่านขวัญเรือนลานาแพลวอ่านมันทุกฉบับเลยเทคนิคมัดใจแฟนเนี่ยนะก็เห็นหย่าล้างกันเป็นแถบมันก็ไม่สำเร็จเนาะแต่สำหรับพระพุทธเจ้าเนี่ยมาสอนอริมักมีองค์แปดให้เป็นทางดำเนินชีวิตที่จะหลุดออกไปจากทุกข์เลยขึ้นต้นด้วยสัมมาทิฏฐิแล้วบอกอันนี้คือหัวขบวนรถไฟเลยสัมมาทิฏฐินี่เป็นหัวขบวนรถไฟสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาทั้งหมดเป็นเพียงโบกี้ที่มาเกาะแกร็บหัวรถไฟเลี้ยวขวาโบกี้เลี้ยวขวาหัวรถไฟเลี้ยวซ้ายโบกี้เลี้ยวซ้ายนะเพราะนั้นการปฏิบัติธรรมพระเจ้าจึงง่ายมากต้องให้เห็นว่ากายใจเป็นทุกข์ต้องให้เห็นว่าตัณหาความอยากความดิ้นรนความติดใจเพลิดเพลินเป็นเหตุเกิดทุกข์ต้องชัดเจนอย่างนี้สาวกของพระเจ้าอยู่ร่วมกันได้เพราะอะไรคะเพราะมีศีลเสมอกันและมีทิฏฐิเสมอกันจึงอยู่ร่วมกันได้เธอช่วยตอบหน่อยว่าอะไรเป็นทุกข์บ้างเอาพูดหมวดก่อนอะไรเป็นทุกข์บ้าง
5: ธาตุ18
4: ธาตุ18
5: เป็นทุกข์
4: ยกเว้นนิพพานธาต
5: ุอายตนะ
4: 6
5: คู่เป็นทุกข์ยกเว้นนิพพานายตนะ
4: ขันธ์51ประเภท
5: เป็นทุกข์หมด
4: ถ้าพูดทุกข์ต้องพูดอย่างนี้นะทีนี้ถ้าเราเห็นทุกข์จริงๆนะโฟติโตเลยเนี่ยนะก็จะเป็นสุปฏิปันโนมั้ยคะผู้ที่มีปัญญาเห็นอนิจจังทุกขังก็จะนิพพิทาใช่มั้ยเบื่อก็จะมีการปฏิบัติตนเพื่อเบื่อเมื่อเป็นการปฏิบัติตนเพื่อเบื่อนายเพื่อวิราคะเพื่อนิโรธะก็เรียกว่าเป็นสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆนะแต่ถ้าจิตหลุดเพราะเบื่อก็เป็นพระอรหันต์ไปเพราะนั้นมันเช็คจิตตัวเองว่าโอ้จิตเราเบื่อหรือยังมันจิตเราหลุดหรือยังนะให้มันดูจิตหลุดพ้นก็ให้รู้ว่าจิตหลุดพ้นจิตไม่หลุดพ้นก็ให้รู้ว่าไม่หลุดพ้นนะทีนี้ก็มันเทียบ2จิตเนี่ยจิตหลุดพ้นมันสบายยังไงแล้วจิตที่ไม่หลุดพ้นมันแย่ยังไงเนี่ยเข้าใจไหมเมื่อเปรียบเทียบบ่อยๆปั๊บมันก็จะมีทิศทางชัดเจนที่ดำเนินชีวิตโดยจิตหลุดพ้นดีกว่าเข้าใจหรือยังนะให้มันเห็นตัวนี้นะว่าจิตหลุดพ้นเพราะอะไรจิตหลุดพ้นเพราะเบื่อแล้วเบื่อเพราะอะไรไล่ไปเบื่อเพราะเห็นทุกข์
5: เบื่อเพราะเห็นความไม่เที่ยง
4: เธอเบื่อเพราะเห็นทุกข์เหรอแล้วเธอเห็นทุกข์เพราะอะไรเพราะจิตนิ่งเป็นสมาธิอ้าวแล้วเธอจิตนิ่งเป็นสมาธิได้เพราะอะไรเพราะมีความสุขอ้าวทำไมเธอมีความสุขอ๋อฉันสงบปัสสัทธิอ้าวทำไมเธอสงบอ่ะเพราะฉันปราโมทฉันปราโมทในธรรมอ้าวทำไมเธอปราโมทอ่ะฉันมีศรัทธาอ้าวเธอมีศรัทธาฉันเห็นทุกข์อ้าวหรือที่มีศรัทธาเพราะได้ฟังธรรมเอ้าทำไมเธอได้ฟังธรรมโอ้เพราะฉันคบกัลยาณมิตรอย่างเงี้ยฉันจะคบบัณฑิตเพราะนั้นมันสืบเนื่องกันนะฮะถามใหม่ถ้าจิตหลุดพ้นเพราะอะไรหลุดพ้นเพราะเบื่อเอ้าทำไมเธอเบื่อเพราะ
5: เห็
4: นทุกข์เอ้าทำไมเธอเห็นทุกข์จิตมันสงบมันมีสมาธิมันก็เห็นทุกข์ตามเป็นจริงเอ้าทำไมเธอถึงเป็นสมาธิได้อ่ะมีความสุขเอ้าทำไมเธอมีความสุขมันปัสสัทธิมันสงบอ่ะทำไมมันสงบได้อ่ะมันปราโมทอ่ะทำไมมันปราโมทอ่ะมันมีศรัทธาทำไมเธอมีศรัทธาได้ฟังธรรมทำไมเธอได้ฟังธรรมอ่ะมาคบบัณฑิตเออแล้วอยู่กับบัณฑิตเราได้ฟังธรรมเราจงอยู่อย่างหลุดพ้นเพราะเบื่อทำไมถึงเบื่อตุ๊เอาไหมห้ามพูดทุกข์ทำไมจิตเธอถึงหลุดพ้นหลุดพ้นเพราะเบื่อทำไมถึงเบื่อเพราะเห็นไม่ให้พูดทุกข์อ่ะไม่ให้พูดทุกข์ก็เห็นอะไร
5: ความไม่เที่ยง
4: เห็นความไม่เที่ยงวิปริตแปรปรวนที่สุดเดี๋ยวยังงอนเดี๋ยวยังงี้นะเบื่อที่สุดขันห้าเฮงซวยนี่อ้าวต่อไปห้ามพูดคำว่าไม่เที่ยงทำไมเธอถึงเบื่อ เบื่อเพราะมัน
5: มันเห็นความ
4: มันไม่เป็นบุคคลน่ะมันไม่เป็นบุคคลที่จะเอาเป็นจริงเป็นจังได้เลยอ่ะมันเกิดปั๊บมันดับหายมันเกิดปั๊บมันดับหายอย่างงี้ใช่มั้ยเข้าใจหรือยังจิตหลุดพ้นเพราะอะไรบ้างนะจิตหลุดพ้นเพราะเบื่อจิตหลุดพ้นเพราะไม่ติดใจทำไมถึงไม่ติดใจ
5: เพราะมันไม่มีใจ
4: ไม่มีใจให้ติดโอ้โห
5: เพราะเห็นความดับของใจความมีใจก็เลยไม่มี
4: เออเห็นความดับของใจความมีใจก็เลยไม่มีเอออันไหนท่องอีกทีดิเพราะเห็นความดับของใจความมีใจก็เลยไม่มีก็เลยไม่มีใจให้สิ่งใดติดไม่มีสิ่งใดติดใจได้เลยเอาหลุดพ้นเพราะอะไรอีก
5: เพราะดับ
4: เพราะดับพอเห็นมันดับเห็นมันดับเห็นมันดับหลุดไม่หลุดก็ต้องหลุดนะเนาะเพราะนั้นมันดูความดับดีไหมคะดูความดับจะได้หลุดหลุดหลุดก็มันก็มีแผ่นดินไหวทุกวันนะเพราะอะไรเพราะโลกนี่นะเธอนึกภาพอย่างนี้เธอนึกภาพนี่นะอันนี้คือแผ่นแป้งนะอาจารย์เอาแป้งมาแผ่นแบนๆนะและอาจารย์ก็ตักครีมอะครีมร้อนๆน่ะนะครีมที่ข้นๆร้อนๆน่ะอาจารย์ก็ตักตุ๊กตุ๊กอาจารย์ก็ห่ออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนึกออกไหมพอห่อเสร็จก็เอามาหมุนเล่นน่ะเอามาหมุนติ้วๆๆๆๆๆเนี่ยเป็นไงมันก็ฉีกแตกนึกออกไหมเปลือกมันน่ะเปลือกโลกมันก็กรึกกรึกกรึกเพราะว่าอะไรมันอย่างเงี้ยมันหมุนหมุนติ้วๆเลยไงเพราะนั้นธรรมดาของโลกเป็นอย่างงี้แล้วพระพุทธเจ้านี่ไปเห็นโลกอย่างเงี้ยพุทธเจ้านี่เหาะไปนอกโลกแล้วก็มองโลกมาโอ้กลมดิกเลยอ๋ออย่างนี้เองมันถึงได้หวั่นไหวพุทธเจ้าก็เลยเรียกว่าไอ้ก้อนสลายไอ้โลกะอย่างเงี้ยพุทธเจ้าเรียกมันไอ้โลกะภาษาอังกฤษ world เนี่ยแต่ภาษาบาลีว่าโลกะคนไทยก็เอาบาลีมาใช้แปลว่าสิ่งสลายเพราะฉะนั้นมันมีแผ่นดินไหวทุกวันแต่ว่ามันจะไหวน้อยไหวมากก็อย่างเนี่ยแต่เดือนเนี้ยฮะเดือนมกราคมพามีนาตั้งแต่ธันวาปลายธันวาเนาะคราวที่แล้วสึนามิประเทศไทย26ธันวานะฮะถัดจากอะไรนะเขาเรียกอะไรวันคริสต์มาสคริสต์มาส25ใช่มั้ย26ก็ปึ้มเลยพอเสร็จแล้วก็มีนาเนาะมีแถวๆนี้ฮะแล้วก็ต่อมาก็แผ่นดินไหวที่นิวซีแลนด์หรือว่าออสเตรเลียที่แบบก็เนี่ยราวๆเดือนนี้ฮะราวๆเดือนนี้ฮะกุมภามีนาพวกเนี้ยเพราะนั้นก็อย่าประมาทก็แล้วกันเนาะก็อย่าประมาท
5: โอกาสค่ะเมื่อกี้นี้พระอาจารย์อธิบายดับรูปแต่ว่ายังไม่ได้อธิบายว่ารูปดับเป็นยังไง
4: อ๋อดับรูปก็คือเรามีข้อปฏิบัติเพื่อดับรูปใช่ไหมแต่ถ้ารูปดับนี่ก็คือรูปมันเสื่อมอยู่แล้วไหมเข้าใจไหมฮะคือเซลล์แต่ละเซลล์เล็กๆมันเนี่ยมันสะเทือนแล้วมันเปลี่ยนรูปร่างคือมันดับอยู่แล้วพอไม่เที่ยงของมันเนี่ยมันเปลี่ยนจากรูปนึงเป็นอีกรูปนึงมันดับจากรูปนึงไปเป็นอีกรูปนึงอย่างเงี้ยมันดับอยู่แล้วอย่างยกตัวอย่างนะเดี๋ยวฉันทำให้เธอดูเนี่ยเธอดูนี่นะอันนี้น้ำเห็นเลยนะนี่น้ำเนี่ยฉันก็เทลงไปติดนึงใช่ไหมเนี่ยเทลงไปนิดนึงจากนั้นฉันเอาดินใส่เข้าไปนึกออกไหมมันดูดน้ำนี่ไปหมดเลยเนาะเอาดินใส่เข้าไปนะจากนั้นเอากระมังมาอีกใบนึงเอาดินใส่กระมังแล้วฉันก็เอาดินเทลงไปแล้วคนตอนนี้เธอหาน้ำไม่เจอเลยอะคือมันถูกดินน่ะดับน้ำไปเลยคือมันเปลี่ยนรูปร่างมันมิกซ์เข้าไปกับดินแล้วมันหาไม่เจอเลยตอนนี้ใช่ไหมคือถ้าอย่างนี้เรายังเห็นดินเปียกใช่หรือเปล่าเห็นดินเปียกเนาะแต่พอเอาไปบี้ปนกับดินเยอะๆแล้วก็คลุกนะตากแดดหรืออะไรเงี้ยระเหยไปหมดหรืออะไรเนี่ยมันก็รูปมันก็ดับอยู่แล้วกับอีกอันนึงคือพอวิญญาณเกิดรูปเกิดเลยนึกออกไหมเนี่ยเธอลองเอาวิญญาณไปอยู่ที่มือเนี่ยวิญญาณไปปุ๊บก็มีมือพอวิญญาณมาที่หูก็เพิ่งมีหูใช่ไหมแต่พอวิญญาณไม่มีมันก็ไม่มีอย่างนี้ก็เรียกว่ารูปมันก็ดับเพราะเหตุปัจจัยมันดับก็เรียกว่าเพราะเหตุปัจจัยมันดับรูปมันก็ดับกับอีกแบบนึงคือมีข้อปฏิบัติเพื่อดับอย่างเงี้ยข้อปฏิบัติเพื่อดับนี่คือปฏิบัติตามมรรคแปดปั๊บสิ้นอวิชชาสิ้นตัณหาสิ้นอุปาทานสิ้นภพสิ้นชาติเนี่ยชาติหน้าเลยไม่ต้องมาเกิดมามีตามีหูอีกแล้วแม้แต่ชาตินี้ก็ไม่มีอีกแม้แต่ชาตินี้ก็เห็นไม่มีเข้าใจไหมฮะก็เลยความมีมันไม่มีเพราะเห็นความดับไงแต่ถ้าไม่เห็นความดับนะเข้าใจไหมไปเห็นความเกิดซะนี่ความไม่มีก็เลยไม่มีเข้าใจหรือยังอย่างสมมติสังโยชน์กำลังมัดใจเธออยู่เนี่ย ข้าใจไหมแล้วถามว่าเธอละซะละซะเธอก็บอกว่ามันเห็นมันเกิดอยู่เนี่ยอาจารย์อย่างเงี้ยความไม่มีสังโยชน์เลยไม่มีเพราะเฝ้าดูความเกิดเนี่ยเพราะนั้นเราจะดูความเกิดหรือความดับดีล่ะฉะนั้นพระเจ้าจึงตรัสว่าโลกนี้ติดอยู่สองเวียงสองส่วนเนี่ยมีไม่มีมีไม่มีพระเจ้าบอกเราไม่เข้าถึงส่วนสุดทั้งสองข้างคือเราจะไม่เวียงสองข้างแต่เราอยู่ตรงกลางคือถ้าอวิชชามีนะสังขารก็มีอย่างเงี้ยถ้าสังขารมีวิญญาณก็มีถ้าวิญญาณมีก็มีมีมีมีมีมีเพราะมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงมีจากนั้นพอสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ก็ดับสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีเนี่ยเพราะคำสอนพระเจ้านี่อยู่ตรงกลางไม่สุดตรงไม่ยืนยันว่ามีไม่มีเข้าใจไหมสมมติกำลังนอบบูดอย่างเงี้ยนอบบูดมีสังโยชน์ปฏิฆะสังโยชน์มัดใจเต็มที่เลยเนี่ยสติก็ไม่เกิดเนี่ยถ้าเราเป็นผู้ดูอยู่เนี่ยเราเป็นผู้ดูเราก็เห็นเลยเนาะอะไรเนี่ยเกิดเต็มที่เลยเนี่ยใช่ไหมอะไรเกิดเนี่ยอวิชชาเกิดสังขารเกิดวิญญาณเกิดนามรูปเกิดอายตนะเกิดนอบบูดนองอนเนี่ยอายตนะมันเกิดเลยเนี่ยพอเห็นอย่างนี้ปั๊บความไม่มีก็ไม่มีไงความไม่มีปฏิฆะสังโยชน์ไม่มีความไม่มีนี่ไม่มีเข้าใจไหมแต่พอเราชวนเขาคุยเรื่องอื่นแล้วมันก็ดับไปละมันดับไปเฉยเลยนะเราก็เห็นความดับใช่ไหมดับไปเลยความมีสังโยชน์ก็ไม่มีอีกพอเห็นความดับความมีก็ไม่มีเห็นความเกิดความไม่มีก็ไม่มีจบนะเกิดดับ
5: ขอเชิญทุกท่านกราบเคารพพระธรรมข้าพเจ้าเคารพพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว
4: เคารพธรรมเจริญธรรมขอให้เป็นปัจจัยให้บรรลุนิพพาน
2: ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค์
6: ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัดบริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัชชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวนสนันร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053-304-552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตคุณแม่บัวจันทร์ชวชาติคุณแม่นิภาเทียมกลิ่นคุณพ่อพินิษคุณแม่จิตรานรากร

0: ระสัทธรรม
1: หลายคนเปลี่ยนชีวิตเป็นวิถีที่สุขล้วนและยังประโยชน์เกื้อกูลต่อชาวโลก
0: ด้วยการดำเนินชีวิตตามรอยพระพุทธองค์ตามรอยพระพุทธองค
1: ์เชิญติดตามประวัติแห่งการบรรลุธรรมของอุบาสกพุทธสาวกในสมัยพุทธกาลมหาราชาแคว้นโกศลผู้อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาคือพระเจ้าประเสนทิโกศลเรื่องราวต่อไปมีอยู่ว่าครั้งหนึ่งพระเจ้าประเสนทิโกศลเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าในเวลาเที่ยงวันกราบ

ใบไม้พระพุทธเจ้าตรัสว่าเพราะอสัตบุรุษได้โภคะอันโอฬารแล้วไม่ทำตนให้ได้รับความสุขให้ได้รับความอิ่มหนำเลยไม่ทำมารดาและบิดาบุตรภรรยาให้ได้รับความอิ่มหนำไม่ทำทักขิณาอันมีผลในเบื้องบนมีอารมณ์ดีมีวิบากเป็นสุขเป็นไปเพื่อสวรรค์ให้ตั้งอยู่ในสมณะพราหมณ์ทั้งหลายโภคะเหล่านั้นของเขาที่ไม่ได้ใช้สอยโดยชอบอย่างนี้พระราชาทั้งหลายย่อมเอาไปบ้างโจรทั้งหลายเอาไปบ้างไฟไหม้เสียบ้างน้ำพัดไปเสียบ้างทายาททั้งหลายผู้ไม่เป็นที่รักเอาไปบ้างอีกครั้งหนึ่งพระเจ้าประเสนทิโกศลเข้าเฝ้าในเวลาเที่ยงวันเช่นกันกราบทูลถึงการขนทรัพย์สมบัติของเศรษฐีผู้ไม่มีทายาทว่าเฉพาะเงินก็10ล้านแล้วขณะเป็นอยู่ก็เป็นอยู่อย่างอัตคัดเช่นกันพระพุทธเจ้าตรัสเล่าอดีตชาติว่าเศรษฐีนี้เคยสั่งให้คนถวายบิณฑบาตแด่พระปัจเจกพุทธเจ้าถวายไปแล้วก็เกิดความเสียดายว่าไม่น่าถวายน่าจะให้ทาสกรรมกรกินซะอย่างดีกว่าต่อมาเศรษฐีก็คิดว่าลูกของพี่ชายจะแบ่งส่วนแห่งทรัพย์สินจึงฆ่าหลานชายนั้นการที่เขาสั่งให้ถวายอาหารแด่พระปัจเจกพุทธเจ้านั้นทำให้ได้รับกุศลวิบากเกิดในสวรรค์7ครั้งเมื่อเป็นมนุษย์ก็ถึงความเป็นเศรษฐี7ครั้งการที่เขาให้ถวายแล้วเกิดความเสียดายทำให้จิตใจเขาไม่น้อมไปเพื่อบริโภคกามคุณ5การที่เขาฆ่าหลานชายทำให้ตกนรกอยู่นานวิบากกรรมที่เหลือเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่มีบุตรรับมรดกเลยตลอด7ครั้งและขณะนี้เศรษฐีกำลังอยู่ในมหาโรรุวะนรกพระพุทธเจ้าทรงสดับเรื่องการขนทรัพย์ของเศรษฐีนั้นแล้วทรงแสดงมายะหกะสกุลชาดกแก่พระราชาว่าด้วยนกมายะหกะชอบร้องว่าของกูของกูซึ่งทรงเปรียบผู้มีทรัพย์แล้วไม่ใช้สอยเองไม่สละบริจาคให้ผู้อื่นเป็นเหมือนนกมายะหกะซึ่งเป็นนกชนิดหนึ่งเที่ยวบินอยู่ตามช่องเขาและไหล่เขามีชื่อว่านกมายะหกะมันบินไปสู่ต้นเลียบอันมีผลสุขแล้วร้องว่าของข้าของข้าเมื่อนกมายะหกะร้องอยู่อย่างนั้นฝูงนกทั้งหลายก็พากันบินมาจิกกินผลเลียบแล้วก็พากันบินไปนกมายะหกะก็ยังร้องพร่ำอยู่อย่างเดิมนั่นเองคนบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเก็บทรัพย์สะสมไว้มากมายแล้วตนเองก็ไม่ได้ใช้ทั้งไม่เผื่อแผ่เจือจานแก่ญาติทั้งหลายตามส่วนเมื่อเขาหวงแหนทรัพย์ไว้รำพึงว่าของข้าของข้าราชการหรือโจรหรือทายาทก็มาเอาทรัพย์นั้นไปตัวเขาก็ได้แต่รำพันอยู่อย่างนั้นนั่นเองนอกจากนี้ยังมีเหตุการณ์อีกครั้งหนึ่งที่พระเจ้าประเสนทิโกศลมิได้ทำการสงเคราะห์ฐานเก่าและฐานใหม่ตามธรรมเนียมของราชสำนักคือไม่ได้ทรงทำการสงเคราะห์แก่พวกฐานเก่าทรงสงเคราะห์และสักการะแก่พวกฐานใหม่เท่านั้นทำให้ฐานเก่าและฐานใหม่เข้ากันไม่ได้แบ่งเป็นพรรคเป็นพวกต่อมาเกิดการก่อกบฏที่ชายแดนพระราชาพร้อมด้วยทหารเก่าและทหารใหม่ยกพลไปเพื่อปราบปรามแต่ทหารเก่าไม่สู้รบเพราะคิดว่าพวกทหารใหม่เพิ่งเข้ามาและได้สักการะจะออกสู้รบส่วนทหารใหม่ก็ไม่สู้รบพากันคิดว่าทหารเก่ารู้การรบดีจะออกสู้รบครั้งนั้นพวกโจรจึงชนะกองทัพพระราชานอกจากนี้ยังมีเหตุการณ์ที่พระเจ้าประเสนทิโกศลทรงรักภรรยาชาวบ้านวันหนึ่งพระเจ้าประเสนทิโกศลทรงช้างเผือกล้วนเชือกหนึ่งชื่อปุณฑรีกะทรงกระทำประทักษิณพระนครด้วยพระอนุภาพยิ่งใหญ่ภรรยาของคนเข็นใจคนหนึ่งยืนอยู่บนปราสาทชั้นบนเปิดบานหน้าต่างแลดูพระราชาแล้วก็หลบไปพระราชาทอดพระเนตรเห็นใบหน้าของหญิงนั้นทรงมีจิตปฏิพัทธ์ในหญิงนั้นทรงเป็นประหนึ่งจะพลัดตกจากคอช้างทีเดียวทรงรีบกระทำประทักษิณพระนครแล้วเสด็จเข้าสู่ภายใน

พระราชวังตรัสกับอมาตย์คนสนิทถึงหญิงคนนั้นทรงให้ไปสืบหาก็พบว่านางมีสามีอยู่แล้วพระราชาทรงให้เรียกตัวสามีของนางให้มาเป็นทหารแล้วส่งออกคำสั่งให้เขาเดินทางไกล5 โยชน์ไปนำดอกโกมุตดอกอุบลและดินสีอรุณมาโดยต้องกลับมาให้ทันเวลาเย็นซึ่งเป็นเวลาที่จะทรงสงสนานถ้ากลับมาไม่ทันจะทรงลงพระราชอาญาบุรุษนั้นรีบไปแล้วและสามารถได้ของตามที่ตรัสสั่งได้ด้วยแต่เข้าเมืองไม่ได้เพราะเนื่องจากพระราชาสั่งให้ปิดประตูเมืองแต่หัววันซ้ำให้นำลูกกุญแจไปไว้ที่พระองค์ด้วยเขาเข้าเมืองไม่ได้จึงประกาศว่าชาวพระนครผู้เจริญทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจงรู้ความที่กิจอันข้าพเจ้ากระทำตามรับสั่งของพระราชาแล้วแต่พระราชาจะส่งให้ข้าพเจ้าพินาศด้วยเหตุที่ไม่สมควรแล้วไปพักที่วิหารที่ภิกษุทั้งหลายอยู่เพื่ออาศัยนอนส่วนพระราชาทรงบรรทมไม่หลับทรงรำพึงถึงแต่หญิงนั้นความร้อนรุ่มเพราะกามเกิดขึ้นเนืองๆทรงคิดว่าเราจะให้ฆ่าสามีของนางในวันพรุ่งนี้ครู่หนึ่งก็ทรงได้สดับเสียงประหลาดว่าทุสนะโสทรงหวาดหวั่นมีพระทัยสะดุ้งทรงดำริว่าอันตรายแห่งชีวิตจะมีแก่เราหรือพระอัครมเหสีหรือมีกับราชสมบัติแล้วก็ไม่อาจบรรทมได้ตลอดคืนเมื่อสว่างแล้วตรัสเล่าให้ปุโรหิตฟังปุโรหิตทำนายว่าจะมีอันตรายแก่ชีวิตของพระองค์ขอให้กระทำการบูชายัญด้วยสัตว์อย่างละ 1,000 ตัวรวมทั้งทาสทาสีคนรับใช้และกรรมกรก็จะถูกจับบูชายัญด้วยพระนางมัลลิกาส่งสดับเสียงร้องคร่ำครวญของมนุษย์แล้วได้เสด็จเข้าเฝ้าสอบถามพระราชาครั้นทรงทราบแล้วได้ตำหนิว่าพระราชาเป็นผู้โง่เขลาเพราะการได้ชีวิตของตนด้วยการตายของคนอื่นพระองค์เคยเห็นที่ไหนพระองค์ทรงเชื่อคำของพราหมณ์อันธพาลโยนทุกข์ไปให้มหาชนแล้วนำพระราชาเข้าเฝ้าและกราบทูลแทนพระราชาให้พระพุทธเจ้าทรงทราบความทั้งหมดพระราชาทูลถึงเสียงที่ทรงได้ยินให้สดับพระพุทธเจ้าตรัสปลอบมิให้พระราชากลัวว่าเป็นเสียงของสัตว์ที่ทำกรรมลามกพระราชาทูลถามว่าสัตว์เหล่านั้นทำกรรมอะไรไว้พระพุทธเจ้าจึงตรัสเล่าอดีตกรรมของสัตว์นรกทั้ง4ว่าเมื่อครั้งสมัยพระพุทธเจ้ากัสสปะมนุษย์มีอายุ 20,000 ปีมีบุตรเศรษฐีในกรุงพาราณสี4คนมีสมบัติ40โกฏิเป็นสหายกันได้ประพฤติปรัทาริกกรรมคือการประพฤติผิดในภรรยาของผู้อื่นพวกเขาใช้เงินเพื่อล่วงละเมิดประเวณีอยู่ 20,000 ปีตายแล้วเกิดในอเวจีมหานรกพ้นจากอเวจีแล้วเกิดในโลหกุมพีนรกเป็นหม้อลึก60โยชน์จมอยู่เบื้องล่างนาน 30,000 ปีแล้วลอยขึ้นปากหม้อ 30,000 ปีพวกเขาต้องการจะกล่าวคนละคาถาแต่ไม่มีเวลาพอจึงกล่าวได้เพียงตนละอักษรเท่านั้นคือทุอันขยายความหมายว่าพวกเราเมื่อมีโภคทรัพย์อยู่ไม่ได้ให้ทานเลยไม่ได้ทำที่พึ่งสำหรับตนเลยจัดว่ามีชีวิตอยู่ชั่วช้าสะมีความหมายว่าเราไม่อยู่ในนรกตั้ง 60,000 ปีเต็มครบทุกอย่างเมื่อไหร่จะสิ้นสุดกันสักทีนะมีความหมายว่าไม่มีสิ้นสุดจะสิ้นสุดได้จากที่ไหนความสิ้นสุดไม่ปรากฏเลยดูเถิดพวกเราเอ๋ยเพราะข้ากับเจ้าทำบาปกรรมไว้มากในครั้งนั้นโสโดยความหมายแปลว่าเรานั้นพ้นไปจากโลหกุมพีนี้แล้วได้กำเนิดเป็นมนุษย์รู้ถ้อยคำขอของยาจกมีศีลสมบูรณ์จะต้องสร้างกุศลไว้ให้มากเป็นแน่แท้เมื่อตรัสเล่าจบแล้วจึงตรัสปลอบโยนว่าความเสื่อมหรือความเจริญจากเสียงนั้นมิได้มีแก่มหาบพิตรหรอกแต่กรรมคือการเข่นฆ่าหมู่สัตว์เห็นปานนั้นสิหนักนักพระราชาทรงเลื่อม